0: คณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

0: ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: สองคนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
8: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงอุมาประการสมุทรค่ะ
7: เธอพูดไปที่แต่งกี้เธอกลัวอะไร
8: กลัวจิ้งจก
7: คุณผู้ฟังดีเจสองก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมห้องส่งเราถึงมีจิ้งจก
8: ตกใจมากกระโดดขึ้นเก้าอี้
7: เธอกลัวขนาดนั้นเลยเหรอ
8: กลัวคุณผู้ฟังมีไหม
7: เขาบอกว่ามันต้องฝังใจนะมันเกิดจากอะไรอ่ะ
8: อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องตอนเด็กๆก็ได้จริงๆมันเป็นเรื่องฝังใจจริงๆคือตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านน่ะเขาเก็บห้องเก็บของแล้วเราก็ไปเจอไข่จิ้งจกซึ่งไม่รู้เด็กก็ไม่รู้คิดว่าคือเม็ดโฟม
7: เธอกลัวหางจิ้งจกไหม
8: กลัวดิ
7: หางมันอะที่ฉันทำขาดไปอย่างเงี้ย
8: กลัวดิ
7: ครูฟังดีเจสอนขอโทษนะไม่ได้ทารุณกรรมสัตว์นะคือดีเจนุ่นน่ะนางกลัวจิ้งจกดีเจสอนก็เลยจับตัวจิ้งจกสักพักตัวจิ้งจกหลุดออกไปออกจากมือแต่หางอะหลุด
8: ก็เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นการป้องกันตัว
7: จ
8: ริงจริงจิ้งจกอ่ะไม่เจ็บนะเวลาหางหลุดอ่ะถือว่าเป็นการป้องกันตัวก็คือหางหลุดเพื่อที่จะให้เหมือนศัตรูอ่ะสนใจหางมากไม่เอาสิไม่เอาสิสอนปะโถสอน
7: จริงเหรอ
8: เออ
7: เนี่ยแกแต่มันยังงี้งี้เลยจะกดให้ดูเนี่ยมันยังสั่นอยู่เลยอ่ะโอ้ดูดิ
8: สอนมันหลุดตัว
7: จริงเหรอเธอกลัวถ้าทำเป็นอย่ามาทำเป็นแบบว่าดาราต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ย
8: จริงไม่ชอบ
7: จริงเหรอจะรู้ไหมว่าดาราเขาต้องมีกลัวอย่างหนึ่ง
8: เขาก็กลัวอะไรที่มันแปลกๆอันนี้มันไม่ได้แปลกนะ
7: จริงเหร
8: อ
7: แต่เธอรู้ไหมฉันกลัวอะไรฉันกลัวขวดน้ำเธอสัมมาดิเอาเ

0: ต้องยกขวดน้ำมา
1: โอ้ยช่วยแหละ
0: เออกลัวหายอ่ะโอ้ยช่วยด้วยอ่ะโอ้ย
1: ไม่นั่นเลยแหละชอบแก
0: ้อะไรเธอทำไมฉันต้องกลัวขวดน้ำอ่ะฉันงงอ่ะขวดน้ำสีเขียวเนี่ยฉันเห็นไม่ได้นะฉันกลัวขวดน้ำจริงๆเธอลองเอามาใหม่ดิเนี่ยขวดน้ำถ้าขวดน้ำอย่างอื่นอ่ะเป็นสีขาวเลย
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ เออมันเป็นยังไงมันฝังใจเพราะอะไรเนี่ยเล่าให้ฟังให้
1: คือไปเจอใครจิ้งจกแล้วคิดว่าเป็นจิ้งโคมก็เลยบีบพอมันบีบเท่านั้นแหละมันก็แบบน่าจะมีตัวหรือมีน้ำช็อก
0: จริงเหรอ
1: บีบอยู่อย่างนี
0: ้เอาความจริงไหม
1: ก็เลยกลัว
0: สมัยฉันเด็กๆอ่ะฉันชอบทำคลอดจิ้งจกมากเลยบ้านฉันน่ะจิ้งจกเยอะคุณผู้ฟังอย่าโกรธดีเจสอนแล้วก็อย่าว่านะเมื่อก่อนพ่อดีเจสอนเนี่ย
1: กินเหรอ
0: ไม่เดี๋ยวฉันจะจัดการเจอเอายางหนังสติกอะแล้วมานั่งยิงกันอะยิงยิ่งจบอะเธอคือเมื่อก่อนที่บ้านมันเยอะมากเมื่อก่อนดีเจสอนนอนอยู่บ้านที่จังหวัดตราดอะคุณผู้ฟังนะบ้านดีเจสอนอยู่จังหวัดตราดเนาะแล้วเป็นบ้านไม้อะจิ้งจกเยอะมากเธอเชื่อไหมว่าใครยิงจิ้งจกโดนอะได้ตัวละ2บาทค่ะสมัยอยู่บ้านชั้นหน้า
1: พร้อมยิงเลยใช่ปะ
0: ใช่
1: แล้วเอาไปทำอะไร
0: ก็เอาไปทิ้งเฉยไม่ได้ไปกินเดี๋ยวจะจัดการเธอ
1: นึกว่าได้ตัวละ2บาทเอา
0: แต่เธอเชื่อไหมว่าจนถึงขนาดกับว่าแม่ฉันต้องไปหาแมว3สี
1: เพราะว่าอะไรอ่ะ
0: แมว3สีอ่ะมองจิ้งจกจิ้งจกหล่นค่ะ
1: จริงหรือเปล่า
0: แล้วนางกิน
1: ไม่ต้อง3สีก็ได้ไหมฉันเห็นแมวปกติสีเดียวก็กินเหมือนกัน
0: เฮ้ยแต่แมว3สีอ่ะมันจะมีความพิเศษก็คือมันจะมองจิ้งจกแล้วจิ้งจกหล่นเลยนะ
1: สะกดจิตเหรอ
0: ฉันงงอยู่เหมือนกันแต่เป็นเรื่องจริงเธอคุณผู้ฟังเคยเห็นแมว3สีเธอเคยเห็นแมว3สีไหม
1: มันจะเป็นสีตัวนึงจะมีสีน้ำตาลสีขาว
0: สีขาวสีดำ
1: เหลืองอะไรเงี้ยเหรอ
0: มันไม่มีสีเหลืองเธออันนั้นม
1: ันรวมๆกันได้ไหม
0: เจอแมวอะไรมีสีเหลืองมันก็สับสกมี3สีแต่เป็นสีน้ำตาลสีขาวสีดำเนี่ย3สีรวมกันน่ะมองจิ้งจกบ้านฉันน่ะแม่ฉันต้องไปซื้อ
1: ฉันว่าเป็นความเชื่อแล้วแหละ
0: แต่มันเป็นเรื่องจริงนะแก
1: เธอลองเอาแมวตัวอื่นไปมองสิ
0: ฮะ
1: เอาแมวตัวอื่นไปมอง
0: มันไม่มองอะดิ มันรอกินข้าวอย่างเดียวดิทีเนี้ยก็เลยแบบยิงจนจิ้งจกหมดอยู่เหมือนกันนะ
1: แต่จริงๆกลัวจริงๆเธอมายิงบ้านฉันบ้างสิ
0: บ้านเธอมีเยอะไหม
1: มี
0: แล้วไม่เธอ
1: มากินแมลงอ่ะฉันไม่ชอบเลย
0: แต่เอาความจริงแล้วคือมันก็เป็นวัฏจักรนะจิ้งจกมันก็กินแมลงใช่ไหมถ้าทำให้แมลงที่บ้านเรามันลดน้อยลง
1: ฉันให้มีเยอะๆก็ได้ที่บ้านอ่ะ ไม่ถือแมลงอะนะ
0: จริงเหรอ เออนะเอ้านี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงตอนเช้าๆที่หลายๆคนบอกโอ๊ยกลัวจังเลยกลัวจังเลยคือกลัวจิ้งจก
1: เธอรู้ไหมว่
0: า
1: ฉันเคยจิ้งจกขึ้นไปบนรถไม่รู้ขึ้นไปได้ยังไงนะ
0: ทำไม
1: แล้วฉันเจอแล้วคือมันเหมือนมันมีความรู้ว่าเราอ่ะกลัวมันนะมันก็พยายามเข้าใกล้ฉันเข้ามาเรื่อยๆฉันจอดรถเลยจ้ะแล้วฉันก็ยืนกลัวอยู่ร้องไห้ยืนกลัวจนพี่ที่เขาขับอยู่ในซอยบ้านแล้วนะพี่ที่เขาขับบินมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาถาม
0: ว่า
1: ตัวอะไรงูเหร
0: อ
1: ฉันบอกจิ้งจกฉันยืนฉันกลัวอยู
0: ่ไม่
1: พี่หนูให้ร้อยหนึ่งพี่จับจิ้งจกออกให้หนูหน่อย
0: เขาบอกว่านางนี่มันประสาทหรือเปล่าเนี่ย
1: เขาจอดรถจับจิ้งจกให้ฉัน
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: เออเออเออนะคือถามว่าแปลกไหมไม่แปลกฉันเห็นคนกลัวจิ้งจกกันหลายคนยายฉันเนี่ยที่บ้านฉันเรียกว่าแก่เขากลัวจิ้งจกอายุตอนที่อายุ70กว่า80กว่าเนี่ยจิ้งจกหล่นนี่คือวิ่งได้นะคะจากที่ไม่วิ่งกระเพกอะ
1: ไม่แล้วจริงๆมันรู้นะว่าใครกลัว
0: มันก็วิ่งเข้าไปหาใช่ไหม
1: มันจะวิ่งเข้าไปหาคนที่กลัวไม่รู้มันเป็นอะไร
0: จริงเหร
1: อแมงสาบอีกอย่าง
0: ทำไม
1: มันรู้ว่าคนไหนกลัวมันชอบบินเข้าหา
0: เธอพูดตลกแมงสาบ
1: จริงมันบินได้แมงสาบ
0: เอาความจริง
1: จริง
0: จริงเหรอโอ้อินเตอร์เนาะแต่เธออย่าเอาขวดน้ำมาใกล้ฉันนะฉันกลัวขวดน้ำสีเขียวเนี่ยไม่ได้เลยคุณผู้ฟังวันนี้ราชการเงินเดือนออกจ้า
1: ออกแล้วเหรอ
0: ออกแล้วเป็นยังไงบ้างเงินเดือนออก
1: ไม่ดู
0: อะแหมเธอ
1: ใช่เหรอเขาออกวันนี้เหรอ
0: ก็ฉันตื่นนอนอะตอนประมาณ3:00กว่าเงินเดือนเข้าฉันนอนไม่หลับเลย
1: เ
0: ธอเพราะว่าเงินเดือนออกไหม
1: 3:27
0: เงินเดือนเข้าตอนกี่โมงนะ
1: 3:27
0: นั่นแหละช่วงนั้นเนี่ยดีเจสอนนอนไม่หลับเลยปัญหาคือพอเงินเดือนเข้าปึ้งนึงฉันไม่รู้ว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรดีอ่ะ
1: นี่คุณอุ้มเอี่ยมภาษีเขาบอกว่า
0: เขาว่าไง
1: พ่อผมเอาจิ้งจกเหน็บไว้ที่ใบหูจิ้งจกไปไหนไม่ได้เลยดีเจสอนลองทำดูสิ
0: จริงเหร
1: อ
0: ฉันว่ามันเข้าปากได้ครับ เอาคุณผู้ฟังครับวันนี้ราชการเงินเดือนออกนะฮะก็ใครที่เป็นภรรยาของข้าราชการก็อย่าลืมจิ๊ก เงินเดือนของสามีไว้ให้พร้อม
1: บอกแต่เช้าเลยนะ
0: แล้วถามว่าทำไมถึงวันนี้เงินเดือนออกเร็ว
1: เพราะว่าใกล้วันหยุดหรือเปล่า
0: สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าคุณรู้ฟังครับสัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดที่เยอะมากวันจันทร์ทำงานแต่อังคารพุธพฤหัสหยุดวันศุกร์มาทำงานอีก
1: หลายคนก็ใช้โอกาสในการใช้วันลาเพราะว่าถ้าเกิดลาหัวลาท้ายก็จะได้วันหยุดยาวก็แล้วแต่นะคะก็ลองจัดสรรดู
0: แต่เธอเชื่อไหมว่าตอนนี้ไม่ต้องเชื่อแหละบางโรงเรียนเนี่ยหยุดวันจันทร์หยุดวันศุกร์ไปแล้ว
1: แต่โรงเรียนลูกฉันไม่หยุดนะ
0: เอาความจริง
1: ไม่หยุดก็เรียนปกติแต่ว่าแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วแต่สะดวกเพราะบางบ้านก็ไม่ได้ไปไหน
0: จริงเหรอ
1: ถ้าบางบ้านไม่ได้ไปไหนก็ส่งลูกเรียนบ้านตามปกติ
0: แล้วเธอลาหรือเปล่าวันจันทร์วันศุกร์อะ
1: ลาวันจันทร
0: ์แล้วเนี่ยเห็นไหม
1: แต่ฉันเขียนใบลาถูกต้องนี่จ้ะ
0: เธอลาวันจันทร์เหรอ
1: ใช่
0: แล้วเธอรู้ไหมฉันลาวันไหนบ้าง
1: วันไหน
0: ทั้งวันจันทร์วันศุกร์เลย
1: ขิง
0: กิ่งเพื่อนเอ้าคุณผู้ฟังครับหยุดยาวแบบนี้จะไปเที่ยวที่ไหนเดินทางด้วยความปลอดภัยระมัดระวังการจราจรกันด้วยนะมาดูเรื่องแรกกันก่อนดีเจนุ่นก่อนวันนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องอินเดียอินเตอร์เดียเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันเนี่ย
1: ใช่เพราะเราพูดจริงๆอ่ะพูดในเรื่องของประเทศอินเดียเยอะแต่ว่าก็เป็นเรื่องค่อนข้างไกลตัวเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ข้อมูลจริงๆหรือข้อมูลลึกขนาดมากเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายของผู้หญิงเรื่องการคุมถุงชนแล้วก็รวมเรื่องถึงเรื่องวรรณะด้วยที่เราพูดถึง
0: คือเราอยากจะรู้ว่าถามว่าเมื่อก่อนเราแบ่งชั้นวรรณะกันไหมเราก็ต้องยอมบอกว่าประเทศไทยของเราหรือว่าสยามเนี่ยเราก็เคยมีการแบ่งชั้นวรรณะนะวรรณะที่เป็นวรรณะที่เมื่อก่อนเนี่ยทาสอ่ะเธอจำได้ไหมเมื่อก่อนเรามีทาสนะเอาชนชั้นสูงก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นนางเป็นท่านขุนท่านไหลกันไปแต่คนที่เป็นชั้นต่ำเนี่ยก็ถือว่าทาสนะเป็นทาสต้องคอยรับใช้นะ
1: อย่างเมื่อวานนี้ไงที่เราเจอแหวนอะที่เราพาไปดูไปเจอแหวนซึ่งเป็นวรรณะหนึ่งเป็นวรรณะพ่อค้าแหวนทองนะในยุคนั้นน่ะก็ต้องแสดงว่าต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความ
0: ฐานะมีฐานะนิดนึงนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะในปัจจุบันเนี่ยอินเดียเนี่ยเขายังมีอยู่หรือเปล่าไอ้วรรณะแบบนี้ไทยเราเลิกไปแล้วนะเห็นไหมทุกคนมีสิทธิมีเสรีภาพเท่าเทียมกันนะครับเมื่อก่อนเรามีการแบ่งชั้นวรรณะเอาคนนี้เป็นทาสนะทาสจะต้องเป็นเหมือนชั้นน่ะทุกวันนี้ชั้นยังเป็นนางทาสเลย
1: เพราะเขาไม่คบกันไงคนละชั้นวรรณะกันเขาถึงมีการคุมถุงชนไงเธอเพราะว่าจะได้อยู่ในชั้นวรรณะเดียวกันหรือเปล่าน
0: ั่น
1: ในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหม
0: ใช่นะครับอ้าวแต่เดี๋ยวเราไปฟังกันอย่างแน่นอนเตี๋ยวเราไปดูเรื่องดีกันก่อนคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี้ยมันมีคลิปนึงเผยแพร่ภาพออกมาณตอนนี้ฝนมันเริ่มตกนะเมื่อเช้าเนี่ยก็เริ่มตกไปปล่อยอยู่เหมือนกันคุณผู้ฟังฝนตกเนี่ยมันถนนลื่นล่าสุดพี่ไรเดอร์เขาต้องบอกว่าขับรถจักรยานยนต์เนี่ยขับไปขับมาแล้วเขาบอกว่าไอ้ตรงเส้นขาวๆอ่ะมันลื่นนะ
1: อ
0: ันนี้คุณผู้ฟังถ้าหากว่าดูในภาพนะมันจะเห็นว่าฝนไม่ได้ตกเยอะนะแต่รู้ว่าเหมือนตกลงมาแล้ว
1: แต่จะบอกว่าที่ถนนลื่นเนี่ยไม่ใช่เพราะฝนตกเยอะนะฝนตกช่วงแรกๆที่ตกไม่เยอะมากนั่นแหละในพื้นถนนเนี่ยมีทั้งฝุ่นมีทั้งสิ่งสกปรกพอเวลาโดนน้ำฝนที่ยังไม่ได้ชะล้างไปทั้งหมดอ่ะถนนลื่น
0: เ
1: ขาถึงบอกว่ารถล้มรถคว่ำเนี่ยตอนถนนแบบเปียกๆเนี่ยเยอะ
0: นั่นแหละคุณผู้ฟังครับมาดูคลิปนี้กันหน่อยใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือดูคลิปนี้ฮะคุณผู้ชมแล้วมาดูกันหน่อยว่าเฮ้ยเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจไปดูกันคนที่ไปกระโดดหยงเนี่ยคุณผู้ชมคือทหารเรือนะฮะคือพี่ไรเดอร์อ่ะคือเขาก็ขับรถมาปกตินะอยู่ดีเขาล้มไปทหารเรือท่านนี้เนี่ยต้องขอยกย่องนะฮะชื่อว่านาวาโทสุวัชรพงศ์สุรแสนปรีดีปัจจุบันนี้สังกัดของกรมข่าวทหารเรือเขาไปช่วยเหลือเหตุการณ์ไรเดอร์ถนนรถเขารถล้มคว่ำอยู่ในถนนน่ะเธอ
1: ทุกคันจอดหมดเลยนะใครจะกล้าล่ะล้มลงไปแบบนี้เดี๋ยวคันหลังเกิดเบรกไม่ทัน
0: เบรกไม่ทัน
1: แต่นี่แหละความเป็นทหาร
0: เนี่ย
1: ไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในเครื่องแบบ
0: โอ้เนี่ยโอ้
1: อยู่ในใจ
0: โอ้ตายดีนะไม่เป็นไรนะล่าสุดเลยสอบถามอยู่เหมือนกันว่าไม่เป็นไรแต่คือสิ่งที่หนึ่งที่เห็นแล้วปลื้มใจก็คือไม่มีใครทิ้งกันเลยนะเนี่ยเห็นไหมไรเดอร์ที่ไปแล้วเนี่ยคนขับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็วิ่งเข้าไปนะช่วยนะ แล้วก็ทหารเรือเนี่ยทหารเรือหนุ่มท่านเนี้ยก็เข้ามาช่วยด้วยแต่ละคนชื่นชมมากๆดีเจนุ่น
1: โอ้เราเป็นไม่ใช่ว่าแค่ว่าเราเป็นทหารเรือนะเราเป็นคนธรรมดาที่เห็นคลิปแบบเนี้ยมัน
0: ปลื้มใจ
1: รู้สึกปลื้มใจ
0: คือต้องบอกว่าเอ้ยทำไมถึงดีเจสอนมาอวยแต่ทหารเรืออย่างเดียวอ้าวก่อนนี่มันของกองทัพเรือแต่ถามคนเราก็สนับสนุน
1: คนทำดีต้องชื่นชม
0: ชื่นชมชื่นชมคือส่วนหนึ่งเนี่ยดีเจสอนที่รู้ก็เพราะว่าเอ้าเขาเป็นกำลังพลของกองทัพเรือยศนาวาโทสังกัดกรมข่าวทหารเรือก็ออกมาชื่นชมกันหน่อยให้ทุกคนได้รู้ว่าทหารเรือเราก็มีน้ำใจนะเนี่ยคือสุภาพบุรุษทหารเรือส่วนประชาชนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาช่วยเนี่ยเราก็ชื่นชมชื่นชมทุกคนเลย
1: จริงๆอ่ะการทำดีไม่จำเป็นต้องเป็นใครหรือว่าหน้าที่อะไรทำงานแบบไหนทุกคนสามารถช่วยได้นะ
0: จริง
1: เนี่ยแล้วอย่างไม่ว่าจะเป็นพี่ไรเดอร์เองหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือเองไม่ว่าจะอยู่แผนกไหนฝ่ายไหนกองไหนถ้ามีใจเห็นแบบเนี้ยความช่วยเหลือ
0: จริงนะเอาไหนๆวันนี้ผอ.ก็ให้เกียรติกับเรามาแล้วครั้งที่แล้วเราคุยกับผอ.เรื่องอะไรเรื่องของ
1: เรื่องอินเดียนี่แหละ
0: ก็เรื่องแม่น้ำอ่ะเธอแม่น้ำคงคาเนาะหลายคนบอกแม่น้ำคงคาเนี่ยเป็นแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์แต่วันนี้คุณผู้ฟังครับเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันเรื่องของวรรณะต่างๆที่ไปเจอแหวนทอง2วงนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะมาจากประเทศอินเดียที่เกิดจากการค้าขายใช่ไหม
1: เพราะว่าเขาเจอที่แหวนเนี่ยมีอักษรโบราณ
0: เมื่อวานนี้อ
1: ักษรโบราณอินเดีย
0: ดีเจสอนลบไปหรือยังเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยโอ้ลบไปแล้วอันนี้เหลือแต่อันนี้เหลือแต่ทุเรียนทอดฉันขอโทษเ มื่อวานเนี่ยเราไปเจอแหวนวงหนึ่งที่เขาเรียกอะไรนะอยู่ที่การขุดอะที่จังหวัดเพชรบุรีอะเนาะแล้วเขาก็บอกว่ามันน่าจะมาจากประเทศอินเดียซึ่งกำลังอยู่ในประเทศไทยกว่า 2,000 กว่าปี
1: ใช่
0: แล้วก็เอ้าทีนี้มันจะนี่พอมันอยู่ได้ถึง 2,000 กว่าปีเนี่ยนักโบราณคดีเนี่ยของกรมศิลปากรเขาบอกว่าอ่านไปอ่านมาในแหวนเนี่ยมันมีภาษานะอ่านว่า
1: ปุสรคิสะนะคะหรือว่าของปุสรคิตะก็หมายถึงผู้ที่รักษาโดยฤกษ์หรือว่าดาวปุสยะนะคะก็สันนิษฐานว่าเจ้าของแหวนเนี่ยอยู่ในวรรณแพทย์หรือว่าพ่อค้านั่นเอง
0: นั่นเนี่ยกูฟังเขาไปเจอแหวนวงนี้มาแล้วเลยเอ้าแล้วพอมา 2,000 กว่าปียังแบ่งชั้นวรรณะกันอยู่เลย
1: ถ้าในยุคสมัยนั้น
0: แล้วในยุคสมัยนี้ล่ะคุณผู้ฟังวันนี้ฟังเพื่อเป็นความรู้เลยนะว่ายุคในสมัยนี้เนี่ยเขายังแบ่งชั้นวรรณะกันอยู่ไหมในประเทศอินเดียผู้ที่จะให้ความรู้กับเรานี่อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผอ.
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ผอ.สวัสดีครับผอ.ขออนุญาตเปิดไมค์หน่อยฮะ
2: สวัสดีคร
0: ับ เอ้ามาแล้วครับผอ.ท่านผอ.จักรินท่านนาวาเอกจักรินขาวรัตเรียกสั้นๆว่า
1: ผอ.เอนะคะ
0: ผอ.เอนะครับ
1: บอกว่าผอ.เอเนี่ยเคยไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยทูตอยู่ประเทศอินเดียท
0: ่
1: านก็เลยมีความรู้ในประเทศอินเดียเนี่ยแล้วก็อยากจะให้ท่านเนี่ยมาให้ความรู้กับพวกเรา
0: ใช่
1: เพราะว่าเราจะไปหาใครล่ะ
0: ใช่ผอ.ครับเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าไปเจอแหวน2วงอยู่ที่คือเขาไปขุดนักโบราณคดีไปขุดกระดูกอะฮะอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยดอนยายทองอะไรเนี่ยฮะล่าสุดเขาก็โอ้มีการค้นพบมันเป็นอักษรของภาษาของอินเดีย
1: เป็นอินเดียสมัยโบราณค
0: ่ะใช่ในยุคกว่า 1,900 จนถึง 2,000 ปีเขาก็บอกว่าเอ้ยมันสันนิษฐานแล้วน่าจะอยู่ในวรรณแพทย์วรรณอะไรนะ
1: วรรณแพทย์
0: วรรณแพทย
1: ์วรรณ
2: แพทย์
0: ใช่ฮะก็เลยอยากถามผอ.ว่าในยุคที่ผอ.ไปอยู่อินเดียเนี่ยมันยังมีการแบ่งชั้นวรรณะแบบนี้ในประเทศอินเดียอยู่ไหมครับผอ.
2: จริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งชั้นวรรณะเนี่ยเป็นวัฒนธรรมนะครับเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาเป็นหลายพันปีตั้งแต่ยุคคัมภีร์พระเวทก็คือย้อนไปประมาณ 5,000 4,000 ปีก่อนนะฮะก็เป็นหลักที่คนอินเดียเนี่ยใช้ดำเนินชีวิตมาตลอดในการแบ่งคนออกในตามลักษณะผมอาจจะใช้ว่าลักษณะอาชีพนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีอาชีพอย่างไรฐานะทางครอบครัวเป็นอย่างไรก็จะแบ่งออกเป็น4วรรณะเพื่อจะให้คนเนี่ยทำงานปฏิบัติงานอาชีพทำหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องแล้วก็การสืบองค์ความรู้เช่นคนเป็นทหารก็จะอยู่ในวรรณะกษัตริย์นะครับคนที่อยู่ในวรรณะแพทย์ก็จะเป็นคนทำค้าขายเกษตรกรรมคนที่ทำหน้าที่สูตรวรรณะสูตรก็จะเป็นพวกใช้แรงงานคนวรรณะพราหมณ์ก็จะเป็นพวกนักบวช เป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ต่างๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ก็จะสืบทอดในครอบครัวอยู่ในวรรณะเดียวกันแต่ปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมีการแต่งงานข้ามวรรณะขึ้นโดยไม่มีการของครอบครัวทั้งสองฝ่ายมันก็ทำให้ถูกจะเรียกว่าไงนะสังคมรังเกียจขับไล่เพราะเป็นการฝ่าฝืนกติกาของสังคมครับทำให้ถูกจัดไปเป็นวรรณะที่ไม่มีเลยก็คือเป็นจันทานซึ่งจะถูกคนวรรณะอื่นคนวรรณะอื่นเช่นพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรเนี่ยเขาคบหาคุยกันได้อะไรกันได้กินข้าวด้วยกันได้แต่ถ้าถูกหล่นไปเป็นจันทานแล้วเนี่ยหรือเป็นอีลิทเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่มีใครคบนั่งเรียนในห้องไม่ได้ต้องเรียนนอกห้องห้ามเหยียบเงาเหยียบเงาไม่ได้กินน้ำกินอาหารร่วมกันไม่ได้ถูกขับออกจากสังคมซึ่งถ้ามองก็คือเป็นการพยายามบีบบังคับให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามกติกาก็คือแต่งงานกันอยู่ในวรรณะรักษาอาชีพรักษาฐานะรักษาสภาวะครอบครัวให้อยู่ในวรรณะเดียวกันทีนี้พอเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับอังกฤษก็มองเห็นว่าปัญหาการมีวรรณะและการทำให้เกิดจันทานออกมาเนี่ยมันสร้างปัญหาต่อสังคมในมวลรวมมากขึ้นก็ได้มีการออกกฎหมายยกเลิกวรรณะไปละตั้งแต่ปี1950กว่าผมจำพ.ศ.ชัดๆไม่ได้นะครับยกเลิกวรรณะไปละซึ่งในปัจจุบันเนี้ยถามว่ามันยังมีวรรณะเหลืออยู่ไหมตามที่ดีเจสอนถามมันก็คล้ายๆทุกประเทศอะครับมันก็ยังมีในต่างจังหวัดในชนบทก็ยังมีการนับถือในการยึดถือวรรณะของแต่ละคนอยู่นะครับแต่ว่าก็มีบุคคลสำคัญของอินเดียหลายท่านนะครับโดยเฉพาะดร.อัมบัตกาดอัมบัตกาดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้ที่เรียกร้องอิสรภาพของอินเดียจากอังกฤษแล้วก็เป็นคนในวรรณะจันทานเป็นคนจันทานก็คือไม่อยู่ในสีวรรณะนั้นแต่ก็ได้รับการโปรโมทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของอินเดียในช่วงยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงได้รับอิสรภาพจากอังกฤษมาก็ได้เป็นผู้มีชื่อเสียงสำคัญแล้วก็ดร.อัมบัตกาดเนี่ยก็สุดท้ายก็เปลี่ยนศาสนาจากศาสนาฮินดูมาเป็นศาสนาพุทธด้วยครับ
0: อุ้ยแสดงว่านะตอนนี้ที่เราทำยังผมยังเข้าใจอยู่ตลอดว่าปัจจุบันนี้อินเดียยังใช้หลักการของวรรณะอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะมีเฉพาะแต่ในเฉพาะต่างจังหวัด
2: ใช่ครับตามกฎหมายบังคับใช้ไม่มีวรรณะแต่ก็คนอินเดียเขาก็จะรู้ว่าเอามาจากตระกูลนี้ครอบครัวแบบนี้อ่ะควรจะอยู่ในวรรณะแต่ก็ยังมีทางปฏิบัติมีอยู่นิดหน่อยอ่ะทีนี้มันก็สอดคล้องมาว่าเมื่อมีการแบ่งวรรณะแล้วก็ห้ามการแต่งงานข้ามวรรณะนะครับก็จะทำให้มีการแต่งงานที่เรียกว่า arrange marriage ภาษาไทยเรียกง่ายๆคือคุมถุงชน
0: นี่นี่นี่นี่แหละ
2: สมัยผมสมัยผมไปเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารที่อินเดียผมก็พาครอบครัวไปด้วยนะครับเมื่อปี2007ประมาณ2550ก็เวลาคุยกับเพื่อนก็มักจะถามว่าเฮ้ยนี่แต่งงานแบบlove marriage หรือว่าเป็น arrange marriage ก็คือแต่งงานแบบอาจีบการรู้จักกันแล้วก็แต่งงานหรือเป็นการแต่งงานที่พ่อแม่จัดการให้เพราะว่าอย่างที่บอกครับพอมันมีวรรณะพอมีการบังคับให้คนแต่งงานกันอยู่ในวรรณะเดียวกันมันแม้จะยกเลิกวรรณะแต่ว่าการปฏิบัติของพ่อแม่เนี่ยอย่างทั้งดีเจสอนดีเจนุ่นก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมครับเราก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดสำหรับลูกก็จะมีการเตรียมในของอินเดียเนี่ยการแต่งงานถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับบางทีพิธีแต่งงานเนี่ยมีถึง7วัน14วัน
0: โอ้โห
1: ใช้เงิน
2: นานมากจริงๆโอ้ใช้เงินมหาศาลครับอย่างที่ตระกูลอัมบานีแต่งเนี่ยใช้เงินเป็นพันล้านเศรษฐมหาเศรษฐีของอินเดียใช้เงินเป็นพันล้านทีนี้พอ arrange marriage พ่อแม่ก็จะไปดูพูดหาสมมติผมมีลูกชายดีเจนุ่นมีลูกชายจำได้ดีเจนุ่นมีลูกชายก็ไปสอบหาว่าอ๋อบ้านไหนลูกสาวที่มีวรรณะหรือฐานะทางสังคมเทียบเท่ากันก็อย่างนี้ก็ดีเจสอนมีลูกสาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็พ่อแ พ่อแม่ก็ตกลงดองกันไว้ตั้งแต่ต้นหาหรือไม่พอลูกชายมีอายุหรือลูกสาวมีอายุพอสมควรที่จะออกเรียนมีครอบครัวได้ก็จะหาผู้ชายหรือเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวที่มีฐานะทางสังคมใกล้เคียงกันโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานะที่ดีนะครับเขาก็อยากรักษาสถานะทางสังคมของเขาไว้ก็หาเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวที่มีฐานะทางสังคมทัดเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันในหน้าหนังสือพิมพ์ของอินเดียเนี่ยมันก็จะมีหน้าหนึ่งที่เป็นคอลัมน์สำหรับประกาศหาเจ้าบ่าวหรือประกาศหาเจ้าสาว
0: โ
2: ดยการ
0: ว
2: ่าย
0: ิ่งผู้สร้างผู้สมของไทยอีกอ่ะผอ.
2: ใช่ใช่ใช่
1: ปกติที่เราถามผอ.ว่าแบบว่าคบกันเพราะรักหรือว่าคบกันเพราะคุมถุงชนถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะถามแบบเป็นเรื่อง
2: ไม่ถูกเป็นเรื่องปกติถามเป็นเรื่องปกติครับครับแต่ว่าสิ่งสำคัญนะ
1: แต่ว่ามันก็น้อยอ่ะ
2: สิ่งสำคัญคือสถิติการหย่าร้างของคนอินเดียเนี่ยน้อยมากเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถิติการหย่าร้างน้อยมากเพราะว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีครับเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยเขาก็พยายามประคับประคองชีวิตคู่ให้อยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับมันเป็นวัฒนธรรมทางสังคมแม้ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราอาจจะดูเคยได้ยินข่าวว่าเฮ้ยอยู่ๆเจ้าบ่าวกำลังจะแต่งงานกับเจ้าสาวเกิดหัวใจวายตายไปปุ๊บเอาน้องสาวเจ้าสาวเนี่ยมาแต่งงานแทนเพราะเนี่ยเป็น arranged marriage ก็คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจจะไม่เคยเจอหน้ากันเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นการแต่งงานเพื่อเชื่อมสถานะทางสังคมด้วยกัน
1: เคยเห็นในคล
2: ิ
1: ป
2: แล้วก็สร้างครอบครัวใหม่
1: คือเขาพอถึงพิธีแต่งงานพอเขาเปิดหน้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวเป็นลมไปเลยน่าจะช็อกในความสวยหรือยังไง
0: แล้ว
2: เป็นไปได้แต่ปัจจุบันเนี้ยก็ในสังคมการ arranged marriage เนี่ยก็จะดีขึ้นครับเขาก็จะไม่ถึงกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่เคยเจอหน้ากันเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็อาจจะมีอ่ะพาไปพบเจอกันในเหมือนกับชวนมากินข้าวที่บ้านหรือพากันไปดูอะไรอย่างเพื่อทำความรู้จักกันเบื้องต้นก่อนนะครับทำให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยไม่เขินในการดูตัวก่อนอะไรอย่างนี้ครับก็จะดีขึ้น
1: ไม่เขินหรอกไม่หัวใจวาย
0: พ่อเคยงานพ่อเคยเห็นงานแต่งไหมอยากรู้ว่าอินเดียเนี่ยเขามีวัฒนธรรมการแต่งงานคล้ายๆกับของคนไทยแล้วไหมครับ
2: โอ้งานแต่งของอินเดียเนี่ยผมเคยได้รับเชิญไปตอนเป็นแบบหน้าที่ผู้ช่วยทูตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นงานใหญ่ที่เล่าว่าบางทีใช้เวลา7วันถึง14วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทั้ง2ฝ่ายตกลงแต่งงานกันแล้วเนี่ยพิธีก่อนแต่งงานก็จะมีพาเจ้าสาวเนี่ยไปงานพิธีเมเฮนตีนะครับก็คือมีการวาดลวดลายเห็นหน้ากับสักลาใช้เห็นหน้าวาดนะครับล้างออกแต่ว่ามันก็ติดอยู่ประมาณอาทิตย์นึงเพื่อบนมือและเท้าของเจ้าสาวเพื่อจะแสดงความรักที่มั่นคงแล้วก็การยอมรับของสามีและแม่สามีต่อไปก็เป็นพิธีฮาร์ดี้นะครับก็จะใช้ขมิ้นผสมน้ำมนต์ทาตัวเจ้าสาวและเจ้าบ่าวเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ต่อมาก็จะเป็นงานสังขีดเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์อันนี้คือพิธีก่อนแต่งงานนะครับยังไม่ได้เริ่มพิธีแต่งงานในวันแต่งงานเนี่ยก็จะมีพิธีซึ่งเขาจะต้องจัดขึ้นในสถานที่ที่เรียกว่าซุ้มแต่งงานเรียกว่ามณฑปภาษาใกล้เคียงภาษาไทยไหมมณฑปจะคุ้นๆลักษณะเดียวกันมณฑปก็จะเป็นพิธีแต่งงานก็จะมีพิธีบารัตเป็นขบวนแห่ของเจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวเนี่ยเวลาจะไปแต่งงานเข้าพิธีแต่งงานจริงๆไปพิธีบารัตเนี่ยจะมีการขี่ม้าบางที่ขี่ช้างผมเคยเนี่ยในช่วงหน้าแต่งงานช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาเนี่ยก็จะมีงานแต่งงานเยอะก็จะมีเนี่ยเห็นขบวนขี่ม้าขี่ช้างไปตามท้องถนนเพื่อจะไปงานแต่งงานต่อจากพิธีบารัตก็จะเป็นพิธีชัยมาลาก็มีการแลกเปลี่ยนพวงมาลัยดอกไม้สดระหว่างเจ้าสาวเป็นยอมการยอมรับซึ่งกันและกันมีที่เราเห็นในหนังหรือในข่าวหรือในคลิปบางทีก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะท้องมาลัยให้แก่กันแล้วก็จะมีพิธีสปาตินะครับก็เป็นไฮไลท์ก็คือคนอินเดียเนี่ยเขาเชื่อว่าไฟเป็นสิ่งสำคัญก็จะมีเป็นพิธีบูชาไฟมีการผูกชายผ้าเข้าด้วยการเดินรอบกองไฟ7รอบมีพิธีปฏิญาณตนเพื่อจะใช้ชีวิตร่วมกันสืบต่อไปนะครับโดยพิธีเนี้ยก็จะทำโดยบัณฑิตซึ่งมีอยู่ในวรรณะพราหมณ์ถ้าเทียบสมัยก่อนก็อยู่ในวรรณะพราหมณ์ครับ
0: คุณวราพรก็ถามว่า ผู้หญิงต้องไปขอผู้ชายแต่งงานอยู่หรือเปล่าคะในปัจจุบันนี
2: ้อ๋อในปัจจุบันนี้มันก็จะสืบเนื่องจากกับเรื่องของสินสอดด้วยหลายคนอาจจะสงสัยประเทศไทยเนี่ยฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นคนให้สินสอดเจ้าสาวแต่ถ้าเป็นฝั่งอินเดียเนี่ยครับระบบการให้สินสอดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าสาวเป็นคนให้แต่ระบบเนี้ยก็ถูกกฎหมายของอินเดียเนี่ยยกเลิกไปแล้วเหมือนกันประมาณปี1961นะครับเพราะว่ามันทำให้เกิดปัญหาต่อมาเดี๋ยวจะเล่าก็คือคนจริงๆแล้วมันไม่ถึงเรียกว่าไปสู่ขอหรอกครับก็คือเป็นการตกลงปลงใจเพราะย้อนกลับไปก็คือมันคือ arranged marriage การแต่งงานที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายจัดเตรียมกันทีนี้พอจัดเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยทางประเพณีของคนอินเดียเนี่ยจะถือว่าผู้ชายเป็นใหญ่ผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงเนี่ยพอแต่งงานแล้วจะไปอยู่บ้านฝ่ายผู้ชายแล้วก็จะต้องพึ่งพาผู้ชายไม่ได้ทำงานต้องใช้เงินใช้อะไรเป็นแม่บ้านอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เจ้าสาวเนี่ยมีสินสอดติดตัวไปก็คือเป็นการที่ครอบครัวของเจ้าสาวเนี่ยมอบทรัพย์สินให้ลูกสาวเนี่ยไปดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้เพื่อไปอยู่บ้านฝ่ายชายแล้วเนี่ยไม่ลำบากอันนี้คือกุศโลบาย
1: เหมือน
2: กับการรับมรดกเพราะว่าใช่ครับเหมือนการรับมรดกแต่ว่าพอแต่งงานก็แต่งออกจากบ้านไปก็มอบมรดกให้ชิ้นหนึ่งไปตั้งตัวแต่พอปัญหาเนี่ยมันทำให้เกิดว่าพอ arrange marriage ถ้ายิ่งฝ่ายเจ้าสาวมีฐานะที่ดีกว่าฝ่ายเจ้าชาฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับบางทีเนี่ยในยุคที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้องสินสอดมากโดยเฉพาะฝ่ายเจ้าบ่าวที่มีอาชีพการงานที่ดีเป็นข้าราชการเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นวิศวกรอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการเรียกร้องสินสอดที่เยอะแล้วก็จะเกิดปัญหาว่าเรียกร้องสินสอดมาแล้วเจ้าสาวมาอยู่ที่บ้านแล้วมีการทรมานมีการharassment นะครับก็คือไม่ดูแลเหมือนอะไรนะแม่สามีในนิยายไทยกดขี่ข่มเหงลูกสะใภ้ประมาณนั้นก็ทำให้เกิดจนเสียถึงมีการเสียชีวิตหรือการฆาตกรรมเพื่อเอาสินสอดรัฐบาลอินเดียก็เลยยกเลิกมีกฎหมายยกเลิกการให้สินสอดไปแต่ปัจจุบันเนี้ยก็ในเมื่อในเดลีเองเนี่ยครับลูกน้องที่ทำงานด้วยกับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาเป็นพี่ชายคนโตน้องสาวเขาเนี่ยเนื่องจากพ่อแม่ก็เสียชีวิตน้องสาวก็แต่งงานเขายังต้องเตรียมเงินสินสอดให้น้องสาวเขาเพื่อไปแต่งงานเลยเนี่ยขนาดยุคปัจจุบันเนี่ยครับเมื่อไม่กี่ปีนี้เองครับ
1: ก็เลยเรียกว่าถึงยกเลิกกฎหมายไปแล้วแต่ว่าความเชื่อหรือว่าวัฒนธรรมเขาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม
0: เพราะมันยังมี
2: ใช่ครับถูกต้องเลย
0: เหมือนเนาะเอา
2: ครับ
0: คือฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนาะมันเปลี่ยนไปเยอะอยู่เหมือนกันนะ
1: ฉันอยู่เมืองไทย
0: นะพอขอบคุณมากๆครับผอวันนี้ได้รู้เรื่องของวันนั้นหนึ่ง
1: แล้วอยากรู้อีกเรื่องนึงผอที่บอกสาวๆเขาต้องใส่เอวลอยอย่าง
0: เงี้ยโอ้ๆนิดนึงผอมันจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคนอินเดียเนี่ยต้องมีภูมินิดๆนะแล้วเวลาเต้นนี่เอวลอยนี่คนนั้นสวยสุดอันนี้จริงหรือเปล่าครับผ
2: อทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าย้อนกลับไปมันเป็นเรื่องราวตั้งแต่โบราณต้องเข้าใจว่าอินเดียเนี่ยเป็นอนุทวีปเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับแล้วก็แบ่งเป็นรัฐเล็กๆย่อยๆประชากรมหาศาลปัจจุบันนี้อินเดียมีประชากรประมาณ 1,400 ล้านคนนะครับเยอะมากทั้งโลกมีประมาณ 7,000 ล้านเพราะฉะนั้น 1,400 ล้านเนี่ยก็คือเข้าไปเท่าไหร่ละ 20% ของประชากรโลกสิ่งเมื่อมีประชากรเยอะสิ่งสำคัญก็คืออาหารย้อนกลับไป 5,000 4,000 3,000 ปีเนี่ยอาหารเป็นสิ่งที่หายากถูกไหมครับเราเนี่ยต้องหัวปลูกล่าสัตว์เพื่อจะได้อาหารขึ้นมาไม่สามารถเดินไปซื้อเซเว่นทานได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของผู้หญิงที่มีร่างกายเรียกว่ามีเนื้อมีหนังละกันมีเนื้อมีหนังมีพุงนิดๆก็จะแสดงถึงความมั่งคั่งการกินดีอยู่ดีเพราะว่าคนยากคนจนไม่น่าจะอ้วนไม่น่าจะมีพุงถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพุงเราต้องบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนกินดีอยู่ดีนะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงได้รวยพร้อมสำหรับการให้กำเนิดบุตรการให้กำเนิดทายาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอินเดียถึงมองว่าผู้หญิงเนี่ยมีเนื้อมีหนังมีลักษณะอวบนิดนึง ถึงจะเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่มีฐานะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะเป็นภรรยาและให้กำเนิดบุตรให้กำเนิดทายาทแก่ครอบครัวครับ
1: นี่เรียกว่าเป็นแม่พันธุ์นี่แหละเพราะว่าอวบอั่นขนาดนี้ต้องมีลูกให้ฉันเยอะๆ
0: เองสุดยอดจริงฮะผอ.ครับขอบคุณมากๆสำหรับเช้านี้วันนี้ผอ.มีภารกิจนะอยู่ต่างจังหวัดนะท่านไปราชการไปต่างจังหวัดยังเสียสละเวลาให้กับรายการกับเรากับคุณมากเพราะว่าหลายๆเรื่องก็ประชาชนก็อยากจะรู้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้มันโลกมันไปถึงไหนกันแล้วบ้างบางคนได้แค่รู้ไงรู้ในบทเรียนแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันมันเป็นยังไง
1: แต่เชื่อมั้ยว่ายังมีเรื่องของประเทศอินเดียอีกหลายเรื่องเลยที่เรายังอยากจะรู้อยู
0: ่เนี่ยกำลังสงสัยกันอยู่ผอ.เพราะว่าอยู่ดีมาเจอแหวนทองอยู่ที่ประเทศไทยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าโอ๊ยแหวนทองที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยมันมาสลักเป็นภาษาอินเดียศาสนาในยุคเก่าๆเนี่ยมันเคยมารุ่งเรืองในประเทศไทยหรือเปล่าหลายๆคนก็แอบสงสัยเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวต้องถามนักวิชาการบ้างแหละนะครับเอาวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากๆนะครับท่านผอ.นาวเอกจักรินทร์ขาวรัตน์นะครับที่มาพูดคุยกับเราเดี๋ยวถ้าหากว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวจะขออนุญาตรบกวนผอ.อีกครั้งนะครับ
2: ครับได้ครับยินดีครับผม
0: ครับขอบคุณผอ.มากๆครับผอ.ครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เป็นยังไงพี่เจนุ่น
1: ท่านก็อุตส่าห์ไปปฏิบัติภารกิจ
0: ยัง
1: มาให้เราสัมภาษณ์ด้วยนะแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของประเทศอินเดียเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่หลากหลายจริงๆแล้วโชคดีมากๆเลยอะที
0: ่
1: พอเอไปอยู่ที่นู่นมาไงแล้วก็มีความรู้แล้วท่านเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งแล้วความรู้รอบตัวท่านเยอะมาก
0: คือต้องบอกว่าอินเดียเป็นประเทศที่น่าค้นหาอยู่เหมือนกันนะเหมือนที่ท่านพอบอกว่าอินเดียมีประชากรอยู่พันกว่าคนนะคุณผู้ฟังประเทศไทยเรามีอยู่ประมาณ60ล้านคนเราตีไป60ล้านนะเขามีพันกว่าคนน่ะ
1: พันกว่าล้านคน
0: มันเยอะมากเลยนะ 20% ของประเทศนะ
1: จริงๆก็อยากจะรู้เรื่องอาหารด้วยนะเคยเห็นในคลิปต่างๆเนี่ยว่าอาหารที่ประเทศอินเดียก็เป็นแบบนั้นหรือว่าเขาแบบ
0: สร้าง
1: ถ่าย
0: เป็นคอนเทนต์
1: มาให้คอนเทนต์หรือเปล่าฉันเห็นเขาทำโรตีอ่ะเธอแล้วเขาไม่ใช้มือนวดแล้วแปะแปะแปะอย่างเงี้ย
0: เอาไว้ที่หนีบจักรแล้วเหรอฉันก็เห็นอยู่เหมือนกันแต่ฉันน่ะเหมือนอย่างหนึ่งกับประเทศอินเดียเธอรู้ไห
1: ม
0: ฉันถูกคุมถุงชน
1: แต่ถ้าเกิดเธอเป็นผู้หญิงเธอต้องเป็นคนฝ่ายสู่ขอนะเธอมีเงินหรือเปล่า
0: ไม่มี
1: ทุกวันนี้ที่ขายทุเรียนทอดนี่นำเงินไปสู่ขอแล้วคะ
0: ใช่ จริงเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังฮะขอหนึ่งสายหน้าใหม่หนึ่งสายหน้าใหม่นี้ได้เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แค่พูดแค่นี้ก็รับไปเลยคุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับแล้วกดมาที่เบอร
1: ์024757675ค่ะ
0: เฉพาะคนที่เปิดกล้องได้นะ024757675ถ้าหากพร้อมแล้ว
1: โทรมาเลย

0: แท่งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำวูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำวูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: 7:46 น.กลับมาพบกันกับเนวิธามเรื่องอดีตประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ทักทายไปยังสทรที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังจากเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเราอยู่ณขณะนี้ด้วยนะที่ FM 93เวลา 7:00 จนถึง 8:00 นะจ๊ะ
1: สามารถนะคะรับชมภาพนะคะผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook หรือว่าผ่านทาง YouTube ค่ะ
0: ครับนะคุณผู้ฟังน้องเบนน้องเบนหนึ่งแก้เป็นผู้ชาย
1: เขากลัวเธอไง
0: ฉันก็งงอยู่เหมือนกัน
1: เธอก็เคยถามว่าเขาอยู่กับใครมีแฟนหรือยัง
0: แต่เขาบอกเขาไม่มีแฟนนะ
1: ก็พอเห็นบอกว่าเดี๋ยวดีเจสอนน่ะน่ากลัวละไม่โทรมาดีกว่า
0: เบนเข้ามาในลิงก์ด้วยนะรออยู่อ้าวระหว่างรอน้องเบนคุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องของแรงงานกันหน่อยนะตอนนี้หลายคนก็ถามว่าโอ๊ยแรงงานไทยเนี่ยจะเอายังไงดีเพราะว่าแรงงานต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หนีไม่พ้นแรงงานกัมพูชาเนี่ยเขาหายไปเอ้าเดี๋ยวก่อนพูดแรงงาน
1: เอาเรื่องนี้ให้จบก่อน
0: เออไม่เอาไม่ให้เขารอเดี๋ยวก่อนอุ้ยเธอรอดูสิน้องเขาแบบผอมๆหน้าสเปคหนุ่มแรงงานน่ะจริงๆคุณผู้ฟัง
1: ใจเหรอ
0: คุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางยู FM 93นะเข้ามาดูในเพจเสียงจากทหารเรือกดมาใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือ
1: เนี่ยคนนี้เป็นอย่างนี้ตลอดอ่านเปิดแล้วก็ไม่เอาให้จบ
0: เดี๋ยวค่อยเปิดเพราะว่าเขามารอแล้วเขาใส่เสื้อสีแดงเลยแรงฤทธิ์ไปอีกต้อนรับสายหน้าไมค์ของเราหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเบนชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเบนครับ
0: คุณเบน
1: อย่าตีฉันนะ
0: เธอเป็นผู้ชายเซอร์ๆน่ะเบนอยู่แถวไหนครับ
2: อยู่แถวประชาอุทิศครับ
0: อยู่แถวประชาอุทิศเบนขับรถไปทำอะไรไปทำงานหรือว่าไปไหนอะครับ
2: ไปทำงานครับ
0: เออเบนเสียงเขาอ่อนหวานน่ะเธอ
1: เขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนไง
0: จริงเหรอ
1: เบนเขาจะมาหาแฟนที่นี่แหละ
0: เบนยังไม่มีแฟนเหรอเอาความจริง
2: ก็มีคุยอยู่ครับ
0: โอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราคุยกันวันนี้แหละแป๊บนึงนะ
1: ความผมยาวต้องมาแล้วเพื
0: ่อนผมแก้วเธอ
1: ผู้ชาย
0: ผมยาวอะไรผมแก้ว
2: ต้องถักเปียด้วย
0: อะไรนะ
1: บอกเขาชอบคนถัก
2: ต้องถัก
0: ถักเปียเธอปักให้ฉันดิ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้มันต้องมีสาม
0: เบนชอบถักเปียเหรอเบน
2: ไม่อยากให้ดีดีเจสอนถักเปียฮะให้ดูหน่อยฮะ
0: อ้าวเดี๋ยวเบนดูนะเบนลองดูนะเห็นไหมเนี่ยเห็นหรือเปล่า
2: อ๋ออ๋อสวยเลยสวย
0: เห็นไหมเธอเนี่ยความรักที่เขามีให้กับฉันน่ะ
1: อย่าเล่นกับนางเยอะฉันนวดไปหมดละ
0: เบนใส่เสื้อสีแดงเลยจะไปทำงานอะไรเนี่ย
2: อ๋อทำงานอยู่สถาบันการเงินครับ
0: โอ้เป็นหนุ่มธนาคารหรอหรือว่าร
2: อ
0: เก็บดอกเงินกู้อย่างเดียว
2: พนักงานธนาคาร
0: อ๋อเป็นพนักงานธนาคารบอกได้ไหมเป็นพนักงานธนาคารไหนอ่ะ
2: แห่งหนึ่งครับ
0: เอ
1: ้ทำไมเธอจะตื่นเต้นอะไรกับเขา
0: ฉันอยากจะไปกู้เงินมันจะไม่พอค่ะอืมอยู่แต่ประชาอุทิศเหรอเบน
2: ใช่ครับอยู่ประชาอุทิศครับ
0: ทำไมถึงช่วงนี้ถึงอยู่ดีๆแฟนไม่ค่อยมีอ่ะทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวแล้วยายคนนี้เป็นอะไรเนี่ยเปลี่ยนผมไปแล้ว3ทรงค่ะ
0: ให้เขาดูเขาเห็นให้เขาเลือกไงเป็นยังไงความรักช่วงนี้มันหายไปหรือยังไง
2: ก็คุยตามปกตินั่นแหละครับ
0: แต่ยังไม่ได้ปกลงเป็นแฟนกันใช่ไหม
2: ตกลงเป็นอะไรกันดีก็มีเป็นแฟนกันนี่แหละครับ
0: เนี่ยเห็นไหม
2: แต่ว่าก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรมากมาย
0: ครับเราเข้าใจเพราะว่า
1: ที่เป็นไปเขาก็เขินไปนะ
0: เขาส่งข้อความมาหาฉันบอกรักฉันทุกวัน
1: เขาไม่ได้หมายถึงเธอจ้ะ
0: ไม่แน่หรอก
1: ที่เขาคุยอยู
0: ่ไม่แน่หรอกไม่แน่เลยเบนฟังรายการมานานหรือยัง
2: ประมาณปีนึงแล้วครับ
0: ฟังมาปีนึงแล้วเหรอเป็นยังไงบ้าง
2: สนุกดีครับไม่เครียดดีมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างคร
1: ับ เดี๋ยวยายคนนี้เขาจะเขินอะไรกัน
0: คนที่พูดตรงๆ
1: คุณเบนรู้ไหมว่าวันนี้เราจะมีแจกด้วยนะแล้วรู้ไหมว่าเราจะให้พูดอะไรคุณเบนทราบไหมคะ
0: คุณเบนกินข้าวกินปลาบ้างนะน้ำหนักกี่กิโลเนี่ย
2: 40กว่าเองครับ
1: เฮ้ยหอมกว่าฉันอีกอ่ะ
0: เอาความจริงสูงเท่าไหร่เนี่ย
2: 165ครับ
0: โอ้โหกินข้าวกินปลาบ้างนะเบนนะ
1: หอมมากเลยคุณเบน
2: แล้วมันอยู่แค่นี้มานานแล้วครับตั้งแต่เกิดแล้ว
0: จริงเหรอ
1: จะเจอของไม่อร่อยไง
0: แต่เจอเชื่อไหมว่าคนตัวเล็กๆอ่ะมักจะมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่เสมอจริง
1: ๆหมายถึงซิกแพค
0: ซิกแพคอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เบ้นฟังรายการเรามานานแล้วเป็นปีแล้วขอบคุณมากๆเลยนะที่ฟังมานานเลยแล้วไม่เคยเปลี่ยนช่องเลยเหรอหรือวิทยุพังหรือยังไง
2: พังครับพังแล้วเหลือช่อง
0: เบ้นทำอยู่แผนกอะไรอย่างเงินกู้หรือเงินออม
2: บริการลูกค้าครับ
0: เป็นบริการลูกค้าสมมติว่าเราวงบริการพี่นะพี่มาแบบหงุดหงิดอะไปทะเลาะกับแฟนมาโอ๊ยอ้าวมาถึงนะถึงแล้ว
1: เขาเป็นพนักงานธนาคารค่ะเชิญคุณกินกาแฟมาเชิญมาหาพนักงานธนาคารเหรอ
0: จะจะมาถ้าจะมาหาธนาคารเบ๊จะต้องต้อนรับพี่ยังไง
2: ครับถ้าอย่างนั้นต้องไปโฮสต์ก่อนนะครับ
0: อะไรนะ
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปโฮสต์นะคะถ้าคุณกินกาแฟมา
0: อุ้ยต้องมีบาร์โฮสต์นะนางลูน่าเบ๊เรามาเล่นอันนี้กันก่อนเบ๊เป็นพนักงานบริการนะแล้วพี่เข้ามาธนาคารพี่เดินเข้ามาอ้าวโอ๊ยน้องกดมาจัดการให้พี่หน่อยแล้วพี่จะฝากเงินเดี๋ยวนี
2: ้อ๋อเชิญได้เลยครับเดี๋ยวผมฝากให้เลยครับ
0: แล้วคุณไม่มีสิทธิ์มันต้องฝากต้องอะไรเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างในอย่างนั้นล่ะ
2: โอ้ชีวิตจริงไม่น่าจะเจอลูกค้าแบบนี้นะ
1: ม
2: ี
1: ต
2: ั้
1: งแต่เข้ามาเลยนะ
0: จริงเลยเหรอ ทำไมถึงช้าจังเลยเนี่ยฉันเรียกคิวตั้งนานแล้วเนี่ยคนนั้นก็มาหลังฉันเนี่ยยังไม่ได้คิวก่อนอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ธนาคารนี้เนี่ย
1: เป็นฉันนะ
2: ต้องขอโทษ
1: นะให้ตัดคิวรอไปอีก2วันไปเลย
0: รอบอกแล้วพูดว่ายังไง
2: ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวรีบทำให้เลยครับ
0: เธอไม่ต้องมารีบเธอทำไมต้องมารีบหรอกมันหลายครั้งหลายหนแล้วนะฉันจะแจ้ง
2: จะฝากไหมครับเนี่ยจะฝากไหมครับ
1: ธนาคารแล้วนะ
0: ธนาคารวินกลับอ่ะทำได้หรอ
1: ทำได้เจอล
0: ู
1: กค้าแบบนี้ต้องมีอย่างเดียว
0: เคยเจอไหมเคยเจอลูกค้าแบบสไตล์นี้ไหมเบน
2: ครับไม่มีครับไม่นานๆแต่ก็ไม่ได้วีนไม่ได้อย่างขนาดนี้ครับคือบางทีอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาก็จะพออธิบายให้ลูกค้าฟังลูกค้าก็จะเข้าใจครับลูกค้าก็จะหายจากอาการโมโหอะไรประมาณเนี้ยครับ
0: นะโอเคอ้าวแต่สุดท้ายจริงๆเบ้นกินข้าวกินปลาบ้างนะลูกนะเป็นห่วง นะนะเดี๋ยวไม่มีอะไรกิน
1: เดี๋ยววันนี้เราจัดให
0: ้
1: เส้นหมี่อบแห้งไวว
0: ันนี้จะได้ของจากเส้นหมี่อบแห้งไวๆหลังจากรายการเสร็จแล้วนะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะส่งกลับใน SMS นะแล้วจะได้รับของจากเส้นหมี่อบแห้งไวๆมาเพียงพูดสโลแกนให้ได้พร้อมหรือยังเบน
2: พร้อมครับ
0: อ่ะพร้อมถ้าหากพร้อม3 2 1มา
2: เส้นหมี่อบแห้งไวๆยอดขายอันดับ1
0: แบนด้วยลูก
1: ใช่เขาก็พูดแล้ว
0: เอาอีกทีนึง3 2 1มา
2: เส้นหมี่อบแห้งไวๆยอดขายอันดับ1
1: แบรนด์
0: ยอดขายอันดับ1
2: แบรนด์อันดับ1
0: เอาใหม่3 2 1มา
2: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: เย้แบงค์เขียนชื่อที่อยู่มานะขอบคุณมากๆนะแบงค์นะแล้วเดี๋ยวเราจะรับพบรักกันที่กลุ่มไลน์แชทค่ะโอเคนะแบงค์โอเคบ๊ายบาย

0: แต้มไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เธอเป็นอะไรเนี่ยคนฟังก็เม้นอะไรกันไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไม่ผ่านเลยเอ้าแบงค์หล่อจังเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะถึงขนาดต้องเข้ามาดูค่ะ
2: น
1: ี่
2: ไงเดี๋ยวคุณแบงค์เขาจะอ้วนขึ้นนะ
1: เออเดี๋ยวแบงค์กิน
2: คุณเบนซ์มาคุณเบนซ์เขาจะอ้วนขึ้น
1: ไปกินเส้นหมี่นะ
2: เดี๋ยวไปทานเส้นหมี่อบแห้งไวๆรับรองเจริญอาหาร
1: ที่คุณกระจังใช่ไหมคุณไก่ใกล้รุ่งเหรอบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจนุ่นวันนี้ออกมาทำงานเพื่อสังคมมาสร้างฝ่ายที่เมืองกาญค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยนะการสร้างฝ่ายก็ดีนะ
2: ก็ยังถึงบอกไงว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือแค่เรามีใจนะอยากทำความดีเริ่มเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย
1: คุณแบงค์เนี่ยนะคุณเบนซ์เนี่ยทรงเนี้ยเป็นขวัญใจด่านตรวจเลยนะตำรวจชอบ
2: แต่จริงๆคนที่ทรงแบบเนี้ยไม่มีอะไรนะ
1: ไม่มีอะไร
2: แต่คุณของเขาเนี่ยอาจจะเผาผลาญดีเพื่อนฉันก็มีเหมือนกัน
1: นี่เหรอ
2: มีเผาผ่านดีแต่ว่ากินเก่งมาก
1: นะเออฉันน่ะอย่างฉันน่ะ
2: ของเธอเนี่ยกินเก่งไปหุ่นเป็นแบบนี
1: ้ไม่ค่อยดี
2: จะมาบอกว่ากินน้อยไม่เชื่อหรอก
1: เอ้ามาดูเรื่องของการขยายแรงงาน3สัญชาติกันหน่อยคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็รู้เนาะว่านะตอนนี้แรงงานของไทยเนี่ยเริ่มลดน้อยถอยลงเพราะว่าตั้งแต่กัมพูเรามีปัญหากับกัมพูชาในช่วงของการสู้รบก็มีการประกาศออกมาว่ากัมพูชาก็ต้องคุณก็ต้องกลับบ้านไปนะกูจะมาเป็นแรงงงแรงงานไม่ได้หลายๆคนก็ถามว่าเอ้าแล้วแรงงานกัมพูชาก็ถือว่าเป็นแรงงานหลักของเราเราจะไปหาแรงงานจากไหนล่าสุดเนี่ยเรามีทั้งลาวเรามีทั้งประเทศเวียดนามเรามีทั้งเมียนมาเพิ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นจากสถานะเศรษฐกิจณตอนนี้แน่นอนครับเรื่องของความขาดแคลนของแรงงานมันก็จะลดลงเพิ่มขึ้นปัญหาหลายๆอย่างของนายจ้างก็คือเรื่องของการต่ออายุแรงงานพอมันมากขึ้นคุณต้องชำระเงินชำระอะไรนะล่าสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยครม.ได้มีการเห็นชอบขยายระยะเวลาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติไม่ว่าจะเป็น
2: เมียนมาลาวเวียดนามนะคะให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาชั่วคราวแล้วก็สามารถทำงานต่อได้จนถึงวันที่11ธันวาคมปี2570ค่ะ
1: ปีนี้ปี69นะ
2: ใช่
1: ยาวไปจนถึงปีหน้าเลยเหรอ
2: ปีหน้าเลยเขาบอกเพื่อประคับประคองระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับอุตสาหกรรมแล้วก็บริการค่ะ
1: คุณผู้ฟังย้ำเอาไว้นะนายจ้องนายจ้างฟังให้ดีนะใครที่มีแรงงานเป็นเมียนมาเป็นลาวแล้วก็เวียดนามทำงานต่อไปเลยยาวไปถึงวันที่11ธันวาคมปี70นะฮะล่าสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำต่ออีกว่าร
2: ัฐบาลเนี่ยไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะคะแต่ขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิ
1: ม
2: ที่มีข้อมูลอยู่แล้วในระบบเท่านั้นค่ะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในลำดับถัดไปเนี่ยกระทรวงแรงงานก็จะมีการออกประกาศรายละเอียดต่างๆแล้วก็แนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะคะขอให้นายจ้างและก็สถานประกอบการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทางช่องทางของกรมการจัดหางานด้วยค่ะ
1: เออ
2: ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีๆนะ
1: ดี
2: เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีลูกจ้างมีแรงงานอยู่ที่บ้านโอ้โหเอกสารเยอะมากจริง
1: แต่ละทีลำบาก
2: ใช่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่อนผันแล้วก็เป็นการลดภาระให้กับนายจ้างด้วยแต่ว่าย้ำนะคะว่าต้องเป็นลูกจ้างเดิ
1: ม
2: ที่มีรายชื่ออยู่ในระบบแล้วเท่านั้นนะคะลูกจ้างใหม่ไม่ได้นะ
1: นะเอ้าฝากทุกๆคนด้วยนะครับคือเรื่องนี้เป็นปัญหาของพี่น้องชาวแรงงานแล้วก็เป็นปัญหาของพี่น้องชาวนายจ้างรัฐบาลเขาอ๋อในฐานะที่ณตอนเนี้ยการมีจ้างงานในลูกจ้างแล้วก็หายากอยู่แล้วนะไหนๆเข้ามาในประเทศเราแล้วเพื่อที่ไม่ต้องมานั่งกลับไปสู่สถานทูตของเขาแล้วก็มานั่งต่อเยอะๆหลายๆอย่างเนี่ย
2: บางทีแรงงานกลับบ้านทีเนี่ยกลับไปเป็นสัปดาห์2สัปดาห์เพราะว่าในเรื่องของเอกสารยังไม่ครบเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการลดหย่อนผ่อนผันให้สำหรับแรงงานเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานของเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามค่ะ
1: อยู่ถึงปีหน้าเลย
2: ปีหน้าเลย
1: นะจ๊ะเอ้าวันนี้เวลาหมดเวลาพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมแต่พรุ่งนี้อยู่กับดีเจกาแฟมาเจอกับดีเจนุ่นกันอีกทีนึงวันจันทร์นะจ๊ะวันนี้เราสองคนลาทุกคนไปก่อนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
2: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออดอุมาปราการสมุทรค่ะ
1: ลาไปก่อนสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชวนเช็คอินลานมิตรภาพตำบลรำแดงชมทุ่งปอเทืองสวนทานตะวันบานสะพรั่งส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนสิงหนครที่ลานมิตรภาพตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเปิดพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามของทุ่งปอเทืองและสวนดอกทานตะวันที่กำลังบานสะพรั่งตลอดทั้งเดือนพร้อมชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ของคลองสะทิงหม้อแหล่งอาศัยของฝูงลูกปลากระบอกนับล้านตัวและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนรำแดงภายใต้บรรยากาศที่อบอวลด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่พื้นที่ดังกล่าวเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มอนุรักษ์คลองสะทิงหม้อบ้านหนองโดและภาคีเครือข่ายในชุมชนที่ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาพื้นที่จากจิตอาสามาอย่างต่อเนื่องกว่า12ปีทั้งการปลูกป่ากงกลางอนุรักษ์สัตว์น้ำสร้างบ้านปลาปลูกปอเทืองและดอกทานตะวันรวมถึงก่อสร้างสะพานข้ามคลองสะทิงหม้อจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ของชุมชนภายในงานยังมีการแสดงเพลงบอกจากนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยพุทธเพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนายวีระพงษ์สมุทานประธานลานมิตรภาพกล่าวว่าลานมิตรภาพเกิดจากความตั้งใจของคนในชุมชนที่ต้องการสร้างพื้นที่แห่งความสุขและการเรียนรู้โดยไม่หวังผลตอบแทนทางการเงินแต่ต้องการให้เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนให้เดินทางมาชมความสวยงามของทุ่งปอเทืองและสวนดอกทานตะวันซึ่งคาดว่าจะยังคงบานให้ถ่ายภาพได้อีกอย่างน้อย1เดือนกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองสะทิงหม้อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสิงหนครควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio

0: ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: หอมกลิ่นปลาย่างจังเลยน้ำลายไหลแล้วล่ะ
2: ไปแอบดูป้าแมนย่างปลามาละสิ
1: ฟอกควันฟุ้งกระจายอย่างนั้นน่ะทำไมฉันยังไม่ได้กลิ่นล่ะ
2: ป้าแมนกระตัวควันเข้าไปในบ้านแกเลยยิ้วเอาเตาไปย่างปลาอยู่นอกบ้านโน้นรู้ไหมเตาที่ป้าแมนใช้นั่นเขาเรียกว่าเตาอั้งโล่เป็นเตาทำด้วยดินเผามีหูหิ้วยกไปได้บางทีเขาก็เรียกเตาอั้งโล่ว่าเตาถ่านเพราะใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง
1: แล้วถ้าใช้แก๊สล่ะ
2: ถ้าใช้แก๊สเขาเรียกว่าเตาแก๊สถ้าใช้ไฟฟ้าเขาก็เรียกว่าเตาไฟฟ้า
1: โอ้โหเตามีตั้งหลายอย่างแน
2: ่สังเกตดูสิถ้าใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงเขาก็เรียกเตาตามเชื้อเพลิงนั่นแหละ
3: มาดูสิโนโนรู้จักเตาชนิดอะไรบ้างเตาอั้งโล่เตาถ่านเตาแก๊สเตาไฟฟ้า
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะคะทางคลื่น AM 1287กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน้า Facebook Live ของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะรับฟังทั้งเสียงแล้วก็ชมภาพได้นะคะรวมถึงฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะวันนี้ดิฉันการธีราลิขิตนะคะนั่งรับหน้าที่ประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น9ค่ำเดือน8หลังนะคะปีมะเมียค่ะวันนี้มาพร้อมกับท้องฟ้าที่ค่อนข้างจะมีเมฆหลังจากที่เมื่อวานช่วงเย็นเลิกงานนะคะ 4:30 กว่าๆก็เริ่มนะคะก่อตัวแบบดำทะมึนมาเลยนะคะจากทะเลนะแล้วก็มีเรื่องของลมเข้ามาผสมผสานด้วยแล้วก็มีฝนเล็กน้อยนะคะซึ่งสถานการณ์วันนี้จะเป็นอย่างไรตัวแปรจากอะไรนะคะจะเป็นเหมือนเมื่อวานหรือไม่นะคะเราจะติดตามลักษณะอากาศจากหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศน้องหนึ่งคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะทีมงานของเราวันนี้นะคะน้องภูรินัทปฐมินกับการควบคุมไลฟ์สดของเราวันนี้นะคะทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ร่วมกันจัดรายการได้นะคะกดรักกดไลค์แล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะจะพยายามนะคะตอบคำถามกันให้หมดเนาะแล้วก็ในห้องส่งคุณปณภาเอี่ยมสกุลค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ023839003แล้วก็023839004นะคะก็ยินดีต้อนรับสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะทั้งรับชมแล้วก็รับฟังเนาะแล้วก็บอกกล่าวกันมาได้กับลักษณะอากาศค่ะวันนี้สถานการณ์เมื่อวานเรื่องของฝนฟ้ามาเวลาเลิกงานประจำน้องหนึ่งนะคะก็ยังคงเป็นแบบนี้ใช่ไหมสถานการณ์ฝนช่วงนี
1: ้ครับก็หลังจากที่ห่างหายไปมาพักหนึ่งเนาะก็กรุงเทพก็ตอนนี้ก็กลับมานะครับแล้วก็ฝนก็จะเป็นช่วงเย็นเนาะปกติจะเป็นเย็นแล้วก็ต่อไปจนถึงค่ำๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ยาวๆไปนะครับยาวๆไปจนนู่นแหละครับ6วัน7วันนะครับก็ยังเป็นลักษณะนี้นะครับ
0: ถึงปลายเดือนเลยใช่ไหม
1: ถึงสิ้นเดือนเลยนะครับ
0: โอ้โห
1: แล้วก็แนวโน้มถ้าไปปลายเดือนก็อาจจะเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากนี้ได้นะครับ
0: ตอนนี้ตัวแปรจริงๆหลักๆที่ทำให้เกิดฝนณบ้านเราในขณะนี้มีอะไรบ้างหลายตัวแปรมะ
1: ครับตัวแปรหลักๆนะครับตอนนี้ก็ตัวเดิมนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแต่ถ้าเทียบกับช่วง2วันที่ผ่านมาเน
0: า
1: ะย้อนไปหน่อยนะครับที่ฝนน้อย
0: ๆถอยหลังไป2วัน
1: ประมาณนั่นแหละครับคือจากเมื่อวานมาวันนี้ตัวลมมรสุมมันมีกำลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
0: ก็เล็กน้อยเหรอคะแต่ลมแรงมากเลยนะ
1: อ๋อตัวนั้นเป็นลมฝน
0: คนละประเด็นกัน
1: อันนั้นลมฝนนะลมฝน
0: ไม่ใช่ตัวลมมรสุมที่มันขึ้นจากทะเลมาไม่ใช่
1: ครับครับถ้าจากตัวลมมรสุมเนี่ยเป็นลักษณะที่ลมจากทางมหาสมุทรอินเดียนะครับเป็นตัวนำความชื้นเข้ามา นะครับส่วนตัวฝนฟ้าคะนองนะครับในบ้านเราที่เกิดก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดลมกระโชกนะครับแต่ว่าเกิดชั่วคราวเนาะลมกระโชกจากฟ้าคะนองแป๊บๆมันก็หายไปนะครับ
0: เมื่อวานจะเห็นว่าฟ้าไม่ค่อยมีแต่ว่าเรื่องของลมแรงมากแล้วก็ฝนตกไม่ได้ปริมาณตกแบบฝนรำคาญอ่ะตกมาแล้วก็เป็นเม็ดเล็กๆยาวต่อเนื่องจะเป็นลักษณะแบบนี้ไหมวันนี
1: ้ก็มีฝนที่อาจจะใกล้เคียงกับเมื่อวานหรือน้อยกว่าได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเหมือนว่าเป็นช่วงที่มันลมมันเริ่มตีเข้ามาเริ่มตีตอนนี้มันทรงตัวนะครับเดี๋ยวลมมันก็จะแรงขึ้นอีกหน่อยนึงประมาณช่วง26-27
0: อาทิตย์จันทร์นะคะช่วงสัปดาห์หน้าก็มีวันหยุดยาวด้วยสถานการณ์ช่วงวันหยุดยาวนี่แสดงว่าฝนน่าจะเริ่มดีมากขึ้นหรือว่ามากขึ้นต่อเนื่องใช่ไหม
1: ก็แนวโน้มฝนมากขึ้นตั้งแต่26ไปนะครับถึงอย่างน้อยๆก็28ยังเยอะอยู่นะครับเหตุปัจจัยในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนตอนนี้นะครับตัว
0: หย่อม
1: ความกดอากาศต่ำตรงด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับเช้านี้ก็ขึ้นเป็น TD หรือว่าdepression แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าภายในพรุ่งนี้ก็จะขึ้นเป็นส่วนร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาในช่วง25-26นะครับเขาก็จะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส
0: ์ค่ะ25-26จะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอน
1: แต่ว่าอยู่ตอนบนเนาะทีนี้พอเขาเคลื่อนผ่านมานะครับ อิทธิพลนะครับทำให้ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็แรงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับทำให้ในช่วง26เป็นต้นไปถึงประมาณ28หรือ29นะครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับหนักมากก็จะเกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนั่นเองนะครับแล้วก็ภาคตะวันออก
0: ด้านรับลมมรสุมโดยตรง
1: ส่วนภาคอื่นๆก็จะเป็นฝนตกหนักนะครับปัจจัยที่จะชัดขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับคาดว่าจะเป็นตัวแนวร่องมรสุมที่จะอยู่แถวเมียนมาแถวเหนือแถวประเทศลาวเวียดนามตรงนี้นะครับมันจะชัดขึ้นนะครับฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ฝนตกหนักก็จะมีได้ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับนี่ไม่ใช่หนักมากนะหมายถึงว่าตก
0: หนัก
1: ท
0: ั่
1: วไปนะครับส่วนหนักมากก็จะมีอันดามันนะฝ
0: ั่
1: งอ
0: ัน
1: ดามันแล้วก็
0: ภาคตะวันออก
1: ภาคตะวันออกนะครับ
0: นะคะนี่คือเริ่มตั้งแต่26เป็นต้นไป
1: ประมาณนะครับประมาณ26
0: นี่คือคร่าวๆในภาพรวมที่จะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็จะเริ่มต้นมากขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ช่วง26เป็นต้นไปเนี่ยจะมีตัวแปรอีกหนึ่งตัวแปรก็คือจะเป็นพายุโซนร้อนซึ่งทิศทางของเขาจะไปทางไหน
1: ครับโซนร้อนครับคาดว่าจะไปทางตอนใต้ของประเทศจีน
0: จีนอีกแล้ว
1: จีนนะครับก็น่าจะเป็นปังกวางตุ้งเนาะนะครับเพราะว่ามณฑลเขาใหญ่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าตรงนั้นแหละนะครับอาจจะมีความใกล้เคียงกับอาจจะไม่ใช่ที่เดิมเหมือนโตที่แล้วหรอกนะครับแต่ว่าอยู่ก็ไม่ห่างกันมากนะครับ
0: จุดที่เขาจะขึ้นก็น่าจะใกล้เคียงกับ
1: ก็อาจจะมาไปทางซีกตะวันออกของเขาหน่อยนึง
0: หน่อยละค่ะ
1: ไปตะวันออกหน่อย
0: ไปตะวันออกของจีนหน่อยนะคะซึ่งใครจะไปจีนช่วง26เป็นต้นไปก็ต้องติดตามอากาศกันอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมืองที่ไปนั้นจะมีในเรื่องของพายุโซนร้อนตัวนี้เขาไปขึ้นฝั่งหรือเปล่านะ
1: คะคือก่อนหน้านี้ของจีนก็มีไมซักเนาะที่ขึ้นไปแล้วก็บาวีนะครับ
0: ดูแล้วนะปีนี้จีน
1: อ๋อแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ระหว่างกลางเนาะนะครับไมซักนี่ขึ้นตอนใต้เนาะตอนใต้บาวีไปด้านตะวันออกหน่อย
0: อันนี้กลางเลย
1: อันนี้ตรงกลางหน่อย
0: แหมทั่วถึงเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: เข้าไปแบบทั่วถึงสำหรับพายุปีนี้ที่ไปขึ้นที่ประเทศจีนนะคะซึ่งในบ้านเรานะคะเรื่องของวาตภัยเกิดขึ้นนะคะช่วง 1-23 กรกฎาคมนั้น9จังหวัดนะคะก็มีสระบุรีลพบุรีอุบลราชธานีนครพนมระยองจันทบุรีตราดสตูลกระบี่นะคะนี่คือข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะวันนี้นะคะ23กรกฎาคมแล้วก็อุทกภัยนะคะเมื่อวานตอน 4:00 น.ก็บอกว่าที่เชียงใหม่เกิดฝนตกหนักค่ะทำให้มีน้ำไหลหลากในพื้นที่บ้านใหม่หมอกจามหมู่8นะคะหมู่10ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายซึ่งเบื้องต้นบ้านเรือนได้รับผลกระทบไป7ครัวเรือนนะคะแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะนี่คือเรื่องของอุทกภัยแล้วก็วาตภัยในบ้านเราตั้งแต่ต้นเดือนนะคะซึ่งวันนี้สถานการณ์ฝนฟ้าบ้านเราเป็นยังไงกันบ้างการกระจายแล้วก็ปริมาณฝนสะสมค่ะน้องหนึ่ง
1: ครับในส่วนของภาคเหนือวันนี้70% นะครับก็ตีเปอร์เซ็นต์เพิ่มจากเมื่อวาน
0: ใช่ใช่เมื่อวาน60เน
1: า
0: ะ
1: ครับก็วันนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็จะติดฝนตกหนักด้วยนะครับฝนตกหนักก็อาจจะเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับที่มีโอกาสจะมีแม่งสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับก็ให้ระวังไว้หน่อยนะครับเพราะว่าทางเหนือเองนะครับฝนมันก็จะเหมือนแช่อยู่นะครับแช่มาเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วแหละนะครับคือนานแล้วผมจนจำไม่ได้แล้วว่าฝนแช่มันตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่
1: คือมันบางช่วงอาจจะตกน้อยๆบางช่วงก็มีปานกลางมีอะไรมันมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะไปตกในตามป่าเขาอะไรเนาะทำให้เกิดน้ำป่า
0: เริ่มแล้วใช่ไหมคะ
1: มีบ้างนะครับบางที่ถ้าเกิดว่ามันไปออตรงนั้นมันตกเยอะนะครับซึ่งบางทีในข้อมูลตรวจของเราเนี่ยอาจจะไม่เจอนะครับเพราะว่า
0: ไม่ได้ตกที่สถานีเรา
1: สถานีเราก็ไม่ได้ถี่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ของคลังข้อมูลน้ำเองที่มีสถานีมากกว่านะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้มากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ทั่วนะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะไปตั้งอะไรได้ทั่วหรอกนะครับ
0: ครอบคลุมเนาะแค่บางจุดที่ว่าอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีจุดบ้านน้ำฝนอยู่ตรงนั้น
1: ใช่ใช่ครับทุกอำเภอก็เก่งแล้ว
0: และอย่างของเราเนี่ยข้อมูลมากสุดของเมื่อวานฝนสะสมที่ไหนคะ
1: ก็ถ้าภาคเหนือนะภาคเหนือเนี่ยครับ จะมีแม่สอดครับ23มินนะครับแม่ฮ่องสอน22นะครับเชียงราย17ครับก็ดูไม่เยอะนะครับเพราะว่าเอาจริงฝนที่เยอะกว่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานีเรานะครับ
0: แต่อย่างคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินี่เกินร้อยหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะจังหวัดน่านเนาะบ่อเกลืออย่างเงี้ย173
1: มีน่านมีเชียงรายเนาะเชียงรายแล้วก็ถ้าเป็นแถวเชียงใหม่ก็พอประมาณนะครับ
0: ค่ะก็ต้องระมัดระวังฝนสะสมด้วยเพราะว่าหลังจากนี้ไปฝนก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณแล้วก็การกระจาย
1: ก็ตรงนี้เพิ่มมาสเต็ปนึงแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวชัก26 27เนาะนะครับอาจจะเพิ่มอีกครั้ง
0: อีกสเต็ปอ่ะถ้าคิดว่า26 27สำหรับพื้นที่ภาคเหนือช่วงนั้นอีก 2-3 สเต็ปนะเดี๋ยวว่าค่อยๆทยอยเริ่มไป
1: มันก็ขึ้นสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าตัวที่เพิ่มขึ้นชัดเจนมากกว่ามันจะเป็นภาคตะวันออกระยองจันตาด
0: มีระยองด้วยเหรอคะ
1: ก็แถวๆนั้นแหละแถวๆนั้นแหละนะครับ
0: จังหวัดชายฝั่งใช่
1: ปราจีนบุรีนครนายกนะครับ
0: ภาคตะวันออกได้รับอิทธิพล
1: ได้ได้แน่ๆแล้วก็ไปทางระนองพังงาภูเก็ตกระบี
0: ่ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ได้แล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็อาจจะเป็นแถวชุมพรสุราษฎร
0: ์
1: ที่เขาจะข้ามมาได
0: ้ช่วง26 27นะคะก็คือช่วงปลายต้นสัปดาห์หน้านะคะทีนี้เราไปดูต่อในพื้นที่ภาคอีสานบ้างเป็นยังไงบ้างการกระจายของฝนเมื่อวาน
1: ในถ้าโดยภาพรวมนะครับก็ประมาณ 60% แล้วก็มีตกหนักนะครับแต่ถ้ามาดูจากข้อมูลตรวจของเมื่อวานก็เกินนะครับประมาณ 7-80 นะครับก็
0: การกระจายดีเหมือนกันนะสถานีของเราด้วย
1: ประมาณ70บวกๆนะครับก็จะมีตกหนักด้วยนะครับตกหนักจะมีอยู่ประมาณ3สถานีนะครับมีที่อุบลราชธานีครับ68อุบลราชธานีเกษตร58นะครับแล้วก็ศรีสะเกษเกษตร47ครับก็ที่เหลือเป็นเล็กน้อยกับปานกลางบางจุดนะครับถ้ามาดูของคลังข้อมูลน้ำนะครับก็เห็นว่าแถว อุบลเนาะอุบลแถวศรีสะเกษเยอะนะครับมากระจุกตรงนี้ค่อนข้างเยอะครับ
0: ที่กันทรารักษ์นี้ได้ 91.4 มิลเลยทีเดียวก็ถือว่าได้ฝนไปนะคะวันนี้การกระจายก็น่าจะเท่าหรือว่าเท่าเดิมไหมเมื่อวานเมื่อวานก็60เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิด
1: อ๋อครับก็ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ครับ
0: ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝนสะสมต้องระมัดระวังไหมสำหรับพื้นที่เสี่ยงของพื้นที่อีสาน
1: ฝนสะสม
0: ไม่เท่าไหร่
1: ยังครับ
0: ยังไม่เหมือนกับภาคเหนือภาคเหนือจะมากกว่าเน
1: า
0: ะ
1: คือภาคเหนือเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่า
0: พื้นที่
1: ป่าเขาแล้วก็ต้องเข้าใจว่าป่าเขามันก็จะมีหุบมีทางน้ำระหว่างภูเขาที่มันค่อนข้างจะแคบแล้วก็ชัน
0: เห็นภาพจากปพที่ว่าน้ำมันไหลเป็นทางน้ำป่ามันน่ากลัวกระดังนั้น
1: ครับ
0: ค่ะเราทิ้งท้ายไว้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะขอรับโทรศัพท์ก่อนนะคะรอเราสองสายละพี่ออนจากบางประกงค่ะพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องโอเล่จ๋า
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ออน
2: สวัสดีค่ะน้องหนึ่ง
1: ครับสวัสดีครับ
2: บ้านพี่ต้องคว้าปิดมืดคึ้มมาหลายวันแล้วแต่ฝนไม่มี
0: อ่าฮะเช้านี้ก็ปิดใช่ไหมคะ
2: ฮะ
0: เช้านี้ท้องฟ้าก็ยังปิดอยู่ใช่ไหมคะ
2: ยังปิดอยู่แต่ก็มีลมนะแต่ว่าลมไม่แรงโมโหแล้ว
0: โมโหแล้วน้องหนึ่งทำไงดี
2: ต้องขายตั้งแต่หกโมงอ่
0: ะ
2: จะหยุดเนี่ยหลังบ้านนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รถหน้าบ้านอีกต้องรถแต่เช้าเหนื่อย
0: เนาะรถน้ำต้นไม้เหนื่อยจริง
2: ๆเหนื่อยเนี่ยรถวันเดียวเสร็จเลยไม่ได้ต้องวันนี้หลังบ้านพรุ่งนี้หน้าบ้านเพรา
0: ะ
2: ช่วงมันไกลอ่ะมันกว้าง
0: พี่ออนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไว้ช่วยรถก็ได้พรุ่งนี้กลับบ้าน
2: กลับบ้านเหรอ
0: ใช่ๆค่ะเรื่องงานก็จะกลับบ้านละ
2: พี่ก็อยากกลับเหมือนกันนะบ้าน
0: พี่ก็อยู่หน้าบ้านแล้วก็ไปหลังบ้านอยู่ตรงนั้นล่ะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: น้องหนึ่ง
1: ครับ
2: แล้วฝนนี่จะตกวันไหนจ้ะ24 25เหรอ
1: ครับแต่จริงคือฝนมันจะช่วงหลังตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมันก็จะมีฝนให้ลุ้นในช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงหัวค่ำตลอดสัปดาห์เนาะ
2: จ้ะลุ้นทุกวันเลย
1: ใช่ครับ
2: จ้ะก็รบกวนน้องทั้ง4เท่านี้นะจ๊ะ ขอให้โชคดีทุกท่านเลย
0: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ออนนะคะขอให้ได้ฝนบ้างนะคะที่บ้านโชคดีอ่ะบ้านพี่เนาะก็ตกไปวันแล้วก็หยุดไป 3-4 วันแล้วก็ตกมาไม่ถือว่าแรงมากนะคะขออีกสายค่ะคุณเจเจจากสมุทรสาครนะคะคุณเจเจสวัสดีค่ะ
3: คือทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: เมื่อวานนี้สมุทรสาครแบบตกแบบชุ่มแบบฝนตกเยอะมากเลยประมาณปานเป็นฝนปานกลางเลยครับ
1: ครับ
3: มาตั้งแต่4โมงเย็นยาวจนถึงแบบถึงทุ่มนึงเลยครับ
1: อ๋อครับ
0: ใช่ไหมเหมือนที่นี่ที่นี่ก็ดึกเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
3: อยากทราบว่าวันนี้จะมีฝนอย่างเมื่อวานอีกใช่ไหมครับ
1: ฝนหนักอาจจะไม่เท่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานเหมือนว่าตัวมรสุมมันมีกำลังที่แรงขึ้นแล้วก็เหมือนว่ามันช่วงที่มันดึงเข้ามานะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาที่ย้อนไปที่ฝนแทบไม่มีเลยเนี่ยคือหลังจากนี้ฝนก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะครับยาวๆไปทั้งสัปดาห์ครับ
3: บ่ายค่ำแล้ววันที่26เริ่มแบบหนาแน่นขึ้นอีกใช่ไหมครับ
1: 26เนี่ยที่หนาแน่นขึ้นมันจะเป็นภาพรวมของประเทศนะครับแต่ถ้าเป็นโซนสมุทรสาครเนี่ยจะเป็นสัก27-28ไปเนาะ
3: ครับครับอย่างนี้ถึงว่าจะเป็นฝนตกหนักแสดงว่าช่วงเช่นเดียวปลายเดือนใช่ไหมครับ
1: ฝนตกหนักเนี่ยก็ถ้าไม่นับเมื่อวานเนาะมันก็จะเน้นสัก27-29นะครับโอกาสจะหนักมากกว่านะครับแต่ว่าเอาจริงๆถ้าช่วง 3-4 วันนี้มันก็อาจจะมีหนักเข้ามาบ้างเป็นบางวันบางจุดเนาะ
3: ครับเนี่ยบอกว่าฟ้าจะมองนี่ก็มีฟ้าแรงพอสมควรเลยคร
0: ับ มีฟ้าด้วยใช่ไหมอ๋อค่ะ
3: ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะน้องเจเจนะคะสวัสดีค่ะซึ่งดูจากพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้ก็มีแพทย์พื้นที่สีเหลืองเนาะสีแดงสีส้มไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: คือก็เสี่ยงอยู่แต่ว่าคือลักษณะของฝนหนักมันก็เจนบางจุดอย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าดูเรดาร์ตรวจอากาศนี่น่ากลัวมากมาเป็นปื้ดเป็นแถว
0: ตามเลยเน
1: า
0: ะจริง
1: มาแบบน่ากลัวมากแต่พอปริมาณน้ำจริงๆอ่ะ
0: ไม่
1: สูงมากนะครับ
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าเขาขยับเนาะมันไม่ได้แช่
0: ไม่ได้จอด
1: ไม่ได้จอดใช่ครับแต่ว่าลมมีลมก็ใช้ได้เลย
0: ค่ะใช้ได้แรงมากขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันเมื่อวานเลิกงานแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไปนะคะแล้วก็ต้องจอดอ่ะเพราะว่าอันตรายมากเลยลมแบบเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างแรงด้วยนะคะก็ฝากถึงพี่น้องที่ใช้มอเตอร์ไซค์บนถนนด้วยระมัดระวังด้วยนะคะฝนจะเป็นช่วงเย็นค่ำนะคะมีสายไหมคุณเบญภาไม่มีสายก็ขออีกหนึ่งสายไปขอเป็นพื้นที่ภาคกลางก่อนแล้วกันนะคะระหว่างรอสายเนาะเป็นไงบ้างภาคกลางวันนี้
1: ภาคกลางกลางครับ 60% หนักมีแน่นอนครับหนักก็อย่างที่เห็นเมื่อวานเนาะมันก็จะมีส่วนวันนี้ก็จะเน้นลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนะครับฝนเมื่อวานเนี่ยครับก็จะกระจายค่อนข้างจะประมาณสัก 60-70% ของพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าที่ลงสถานีเราไม่มีตกหนักนะครับมากสุดที่ราชบุรีครับ 23.6 มิลลิเมตรครับ
0: วันนี้ก็ประมาณเมื่อวานเหมือนกัน
1: ก็น่าจะทรงๆอยู่ครับ
0: แล้วจะเริ่มขึ้นชัดเจนเมื่อไหร่26-27เหมือนกันใช่ไหมพื้นที่ภาคกลาง
1: ใช่แต่ว่าภาคกลาง
0: ไม่ได้มากเหมือนภาคอื่น
1: ภาคกลางขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าจะเน้นซีกตะวันตกครับกาญจนบุรีราชบุรี
0: อาจจะรับมรสุม
1: อาจจะต่อเนื่องไปของภาคใต้ตอนบนอย่างเช่นเพชรบุรีได
0: ้
1: เนาะนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวที่ว่าตัวมรสุมจะตีเข้ามาแล้วก็มีฝนตกหนักได้ครับ
0: ค่ะก็26-27เหมือนกันนะคะทีนี้เราขอไปรับโทรศัพท์กันอีกหนึ่งสายละกันนะคะขอเป็นสายสุดท้ายได้ไหมคุณบรรณภาป้าพลอยจากพระสมุทรเจดีนะคะป้าพลอยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้าคุณโอเล่น้องนุ่ง
1: ครับสวัสดีครับ
4: จะเจอกันนานเลยเนาะ
1: ครับ
4: โหเมื่อวานนี้ตั้งแต่ภาพประแดงมานี่ไม่เหลือเลยนะ
0: ฝนหรือว่าลมคะป้าพลอย
4: ลมแรงมากเลยอ่ะ
0: ใช่
4: แล้วบ้านแถวเป็นไงมั่งไม่รู้วันนี
1: ้อ๋อครับคือลักษณะช่วงนี้ก็จะเป็นฝนบ่ายค่ำเนาะแต่ว่าลมกระโชกอะไรลมแรงก็ต้องระมัดระวังกันนะครับหลังจากนี้แต่
4: ตกไหมที่บ้านแพ้วเนี่ยจะตกไหมเย็นเนี้ย
1: บ้านแพ้วก็มีช่วงนี้เอาเป็นว่าฝนมานะครับฝนมาแต่ว่าบางวันก็อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี่มาแบบเรียงหน้ากระดานมาค่อนข้างจะเยอะนะครับมันก็แต่ละวันอาจจะไม่ได้เท่ากันเนาะแต่ว่าช่วงเวลาก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำประมาณนี้ครับ
4: แล้ววันนี้ล่ะคะวันนี้ล่ะคะในกรุงเทพอะค่ะ
1: เหมือนกันครับมาครับ ก็มาจากมาตั้งแต่สมุทรสาครเข้ากรุงเทพครับ
4: หมดเลยแล้วพระรามแฝดเมื่อวานนะลูกค่ะเหลือเลยลูกชายมาบ้านไม่ได้เลยเมื่อวานนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะป้าพลอยนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของลมกระโชกแรงที่ยังมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดฝนช่วงนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็จริงๆมันมีได้แต่ว่าถ้าเราจะสังเกตเนี่ยให้ดูถ้าเราเห็นขนาดกลุ่มอะถ้าเราเห็นมันเมฆมาทะมึนใหญ่มากๆ
0: ม
1: ัน
0: เป็นก้อนเป็นแนวยาวมันขนานกับขอบฟ้ามาเลยนะเมื่อวาน
1: ถ้าอย่างนั้นก็มาทะมึนอย่างนั้นนะก็มีสิทธิ์ที่จะลมกระโชกแรงสูงแต่ถ้าก้อนไม่ใหญ่ไม่ต่อเนื่องอะไรก็เบาลงหน่อย
0: ค่ะบางทีบางคนก็ยังเข้าใจผิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าพยากรณ์บอกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เขาเริ่มจะมีกำลังแรงขึ้นง่ายพอมีฝนฟ้าคะนองแบบนี้เขาจะเกิดว่าอิทธิพลจากมรสุมตัวนั้นไม่เกี่ยวกันใช่ไหมหรือว่ามีเกี่ยวแบบไกล
1: เกี่ยว
0: ไกลไหม
1: เอาเป็นว่าเกี่ยวในลักษณะที่ว่าฝนเพิ่มเมฆเพิ่มนะครับแต่จะ เป็นลมกระโชกไหมอันนี้ขึ้นกับว่าเมฆที่มันเกิดขึ้นมันก่อตัวแบบขนาดแค่ไหนใหญ่แค่ไหนเนาะแล้วก็อาจจะขึ้นกับอุณหภูมิในช่วงกลางวันนั้นด้วย
0: ค่ะแล้วอย่างพายุงวงช้างที่มันเกิดขึ้นบนพื้นดินเนี่ยมันเกิดจากอะไรจากตัวก้อนเมฆที่เกิด
1: เ
0: ป็นฝนใ
1: ช่ไหมตัวก้อนเมฆครับ
0: แล้วในทะเลก็เหมือนกันก้อนเมฆเหมือนกัน
1: ต้องมีก้อนเมฆข้างบน
0: ถึงจะเกิดเป็นเรื่องราวตรงนี้ได
1: ้มีการยกตัวเข้าสู่ก้อนเมฆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นอะไรที่ยาก
0: น้อย
1: ซับซ้อนอยู่
0: เนาะโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างจะยากแต่ว่าถ้าเรื่องของลมกระโชกแรงอาจจะหมุนเล็กๆทำให้ขยะลอยแบบเหมือนลูกข่ามีโอกาสเกิดขึ้นได
1: ้
0: ถ้าเป
1: ็
0: นแบบเมื่อวาน
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะเรามาต่อกันพื้นที่ภาคตะวันออกกับรายภาควันนี้เป็นไงบ้างภาคตะวันออกภาคตะวันออกวันนี้ค่ะ
1: ภาคตะวันออก 60% นะครับก็ตกหนักก็พอประมาณเนาะก็มีนครนายกชลบุรีระยองจันทรา
0: แล้ววันฝนสะสมก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่ไหม
1: เมื่อวาน
0: เกินร้อยที่นครนายกถ้าจะจำไม่ผิด
1: 80% ได้เมื่อวานอยู่กระจายดี
0: ไปอยู่ตรงนั้นเลย
1: ที่เยอะสุดกลายเป็นไม่ใช่นครนายกนะไปอยู่ที่สัตหีบนะครับ39เนาะ39
0: นี่ตอน 7:00 นใช่ไหมคะ
1: ที่ห้วยของระยอง
0: ของระยอง
1: 32คนละอันกันนะนี่ของระยองแล้วห้วยโป่งอีกอันนึงอันนี้ของที่เมืองนี่ติดที่สถานีติดชายหาดเนาะ
0: นั่นอุตภาวเท่าไหร่คะอุตภาว30กว่าเหมือนก
1: ัน ประมาณนี้ครับแล้วก็ที่ผิวนะครับ32นะครับนครนายก27ครับพื้นราบเนาะแล้วก็บนเขาเขียวก็26
0: ค่ะวันนี้ก็ยังคงการกระจายดีอยู่แล้วก็ระมัดระวังฝนหนักด้วยเหมือนกัน
1: ก็ยังอยู่ครับภาคเหนือฝนหนักมีนะครับ
0: ค่ะ
1: ฝนก็เยอะอยู่นะเนี่ยตอนน
0: ี้โอ้โหเรดาร์ของที่ไหนคะเนี่ย
1: ของระยองครับแต่ว่าฝนเคลื่อนออกนะไม่ได้เข้าเต็มๆก็จะเป็นชายฝั่งจันตราดเป็นหลักก่อช้างนี่มิดเลย
0: แดงส้มเขียวนะคะฝนตั้งแต่อ่อนปานกลางถึงหนักใช่ไหม
1: หนักส่วนใหญ่ในทะเลนะตอนขณะนี้นะครับ
0: ขณะนี้เรดาร์นะคะในทะเลค่อนข้างจะนักเลยเลยลูกใหญ่เลยทีเดียวนะคะทีนี้คลื่นลมเป็นไงบ้างภาคตะวันออก
1: คลื่นลมก็วันนี้ยังทรงๆอยู่นะครับอยู่ที่ 1-2 เมตรนะครับ
0: แต่เริ่มแรงเมื่อ
1: แต่ฝนมันเยอะคือ26เหมือนกันนะครับ
0: แต่ว่าที่มรสุมจะเริ่มแรงขึ้น
1: แต่ต้องย้ำว่าในขณะนี้เองเนี่ยนะครับคือเมฆเยอะฝนฟ้าคะนองเต็มพื้นที่ของแถวจันทรานะครับทีนี้คลื่นสูงกว่า1เมตรแน่นอนนะครับสูงกว่า 1-2 อะไรประมาณนี้นะครับก็อันตรายนะครับ
0: อย่าออกเกาะแก่งวันนี้ไม่สมควรดีกว่านะเกาะช้างไปได้ไหมถ้าเรือใหญ่ๆ
1: ไม่แน่ใจผมก็ไม่ชำนาญนะว่าเรือขนาดนั้นแต่ว่า1-2 เมตรเนี่ยมันเข้าได้แต่ว่าคลื่นขณะนี้เองเนี่ยมันมีเมฆมีฝนด้วยนะครับอาจจะมีลมด้วยนี่ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับ
0: ก็ต้องดูหน้างานว่าเป็นยังไงนะคะ
1: ก็
0: ประสบการณ
1: ์เป็นเรือเฟอร์รี่เนาะไม่แน่ใจว่าเขารับได้ขนาดไหนนะครับตรงนั้น
0: ก็ตามข่าวอากาศละกันนะฮะนั่นคือพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ค่ะ
1: สำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้ 30% นะยังไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะเน้นตอนบนเพชรบุรีประจวบชุมพรแล้วก็ตอนล่างบางจังหวัดปัตตานียะลานะครับขึ้นลมประมาณ1เมตรนะครับก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ
0: แต่ลุงตุ๋ยบอกว่าบ้านลุงตุ๋ยฝนกำลังตกที่ชุมพร
1: ชุมพรมีชุมพรมีก็ตอนบนหน่อยนะครับแต่ว่าตอนสุราษฎร์นครพัทลุงอะไรยังไม่ค่อยเห็นนะครับตอนล่างๆก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ
0: ันนี้ตอนนี้ตรงไหนคะเรดาร์อันเนี้ย
1: อ๋อเมื่อสักครู่ผมเปิดชุมพรครับ
0: ชุมพรใช่ไหม
1: ชุมพรนี่เต็มทั้งจังหวัดครับทั้งจังหวัดในขณะนี้ครับ
0: มาแบบนี้เลยแทบจะกวาดเหมือนกันชุมพรนะคะแต่ว่าเป็นฝนอ่อน
1: อ่อนถึงปานกลาง
0: ปานกลางนะคะค่ะณขณะนี้จากเรดาร์ชุมพรนะคะทีนี้คลื่นลมภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ
1: 1เมตร1เมตรกว่า
0: ค่ะแล้วก็จะเริ่มแรงก็ประมาณ26 27เหมือนกันแต่ว่าไม่เท่าฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะ
1: ไม่เท่าด้านรับลมครับ
0: ค่ะไปภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
1: ฝั่งอันดามันครับฝนนะครับประมาณ40% ก็ถือว่าวันนี
5: ้ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ยกระดับบริการเกษตรครบวงจรถึงพื้นที่ที่เทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนาราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อสนองพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติพร้อมบูรณาการการให้บริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการทางวิชาการด้านพืชปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินชลประทานและการส่งเสริมการเกษตรอย่างครบวงจรในจุดเดียวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ภายในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการคลินิกด้านการเกษตรในหลากหลายสาขาเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างถูกต้องครบถ้วนและจบในที่เดียวทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรรวมถึงให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการฝึกอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงได้ยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพั

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ตอนชาวโปรตุเกสในเมืองไทย
8: เอาแต่ถ่ายรูปอยู่นั่นแหละ
9: ก้าวโบราณสถานงามๆทั้งนั้นฉันก็ต้องเก็บภาพไว้สิ
8: มีแต่ซากปรักหักทั้งนั้นน่ะ
9: ถ้าไม่มีโบราณสถานให้ศึกษาเราจะรู้จักรากเหง้าที่มาของเราได้ยังไง
8: หมู่บ้านโปรตุเกสทำไมถึงมีหมู่บ้านฝรั่งมาตั้งอยู่แถวนี้ล่ะ
9: ชาวโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีค้าขายและเผยแผ่คริสตศาสนากับไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2
10: ชาวโปรตุเกสที่เข้ามาในพระนครศรีอยุธยามีทั้งพ่อค้าบาทหลวงและนักเผชิญโชคที่มาเป็นทหารอาสาหรือทหารรับจ้างซึ่งไทยได้ตั้งเป็นหน่วยทหารเรียกว่าอาสาโปรตุเกสทางการไทยให้อิสระมีหัวหน้าปกครองกันเองตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านโปรตุเกสซึ่งยังมีหลักฐานปรากฏเป็นโบสถ์และที่ฝังศพที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยา
9: แล้วชาวโปรตุเกสอยู่ในเมืองไทยมาเรื่อยๆเลยเหรอ
10: ใช่จ้ะครั้งเมื่อไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ก็ยังมีเชื้อสายชาวโปร

0: ตุเกตอพยพลงมาที่กรุงธนบุรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ตั้งถิ่นฐานที่ตำบลกุดีจีนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีมาจนปัจจุบันนี้ที่สำคัญภาษาโปรตุเกสก็ยังเป็นภาษาที่ใช้ในทางการทูตของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและชาวโปรตุเกสยังเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมการทำขนมจำพวกฝอยทองทองหยิบทองหยอดให้ชาวไทยด้วยจ้ะ
1: เผยแพร่ของอร่อยด้วย
2: งั้นมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันก่อนแล้วค่อยไปตามรอยขนมโปรตุเกสกัน
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
6: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลานี้ครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอยู่กับผมดนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราออกอากาศสดกัน2สถานีนะครับในช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจรนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วครับติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org รวมไปถึงเว็บไซต์ของทางลุ่มน้ำลำตะคองนะครับ www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็รับฟังได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube วิทยุมจร. นครราชสีมานะครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศกันได้เลยครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และงานและการระดมทุนสมาคมคนตาบอดและสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้ฝนก็ปล่อยปลายลงมานะครับหลายพื้นที่ก็หนักพอสมควรจนถึงช่วงดึกนะครับช่วงเช้ามาก็อากาศก็ถือว่าเย็นสบายนะครับไม่ร้อนแต่ก็เท่าที่ดูพยากรณ์อากาศคร่าวๆตอนบ่ายอาจจะร้อนก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปตามติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเราต้องจดเลคเชอร์ยาวๆแต่ระบบการเขียนบังคับให้เราต้องสะกดทุกพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์แบบเต็มยศเลย
2: โหกว่าจะจบประโยคคงใช้เวลานานมากเลยนะคะนั่น
1: ใช่ครับนั่นแหละคืออุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลที่คนตาบอดต้องเจอซึ่งวันนี้เรามีทางออกเรื่องนี้มาฝากกันครับแต่ว่าก่อนจะไปเจาะลึกเรื่องนั้นขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMA Update ครับ
2: ค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะคะ
1: ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองครับ
2: แล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วด้วยค่ะฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เช้าเลย
1: รายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเอาล่ะเรามาเริ่มที่การรับมือกับสภาพแวดล้อมใกล้ตัวกันก่อนดีกว่า
2: ได้เลยค่ะวันนี้พฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569สภาพอากาศถือว่าค่อนข้างแปรปรวนทีเดียวนะคะ
1: แล้วโคราชบ้านเราวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคือต้องเตรียมตัวรับมือระดับไหน
2: วันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่เลยค่ะหลายจังหวัดเจอฝนตกหนักแน่ๆ
1: อื้อ60%เลย
2: ใช่ค่ะถ้าเจาะลงมาที่นครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดพุ่งไปถึง35องศาเซลเซียสเลยค่ะ
1: โอ้โหร้อน35องศาแถมมีความชื้นจากฝนเกินครึ่งพื้นที่แบบนี้มันคงอบอ้าวเหมือนอยู่ในห้องซาวน่าเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่เลยค่ะเหงื่อออกรัวๆแน่นอน
1: แล้วสาเหตุหลักที่ทำให้ฝนตกหนักแบบนี้คืออะไรครับคือผมได้ยินมาว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ตรงเวียดนามตอนบนทำไมมันถึงข้ามมาทำให้โคราชฝนตกได้ล่ะครับ
2: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือลองนึกภาพหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามเหมือนเป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์นะคะ
1: ฮะเครื่องดูดฝุ่น
2: พอมันมีกำลังมันก็จะดึงเอาความชื้นแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากทางทะเลอันดามันและอ่าวไทยให้พัดแรงขึ้นค่ะ
1: อ๋อลมที่อุ้มน้ำพวกนี้ก็เลยถูกดูดพาดผ่านภาคอีสานบ้านเราเต็มๆใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะแถมตอนนี้เราต้องจับตาดูหย่อมความกดอากาศต่ำในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะคะเพราะว่ามันกำลังจะกลายเป็นพายุดิเพรสชัน
1: เคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์ช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะซึ่งมันจะยิ่งทำให้ลมมรสุมบ้านเรามีกำลังแรงขึ้นไปอีกค่ะ
1: กลไกมันเป็นแบบนี้นี่เองอาศัยแรงดึงความชื้นข้ามภูมิภาคมาแล้วแบบนี้ภาคอื่นๆภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็เจอฝนกันทั่วหน้าเลยค่ะภาคเหนือหนักสุดเลยคือ70%
1: โอ้โหหนักกว่าเพื่อนเลย
2: ค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครมีฝน60%เท่ากับอีสานเราเลยค่ะ
1: อ่าฮะแล้วทางใต้ล่ะครับ
2: ลงไปทางใต้ฝั่งอันดามันมีฝน40%แล้วก็อ่าวไทย30%ค่ะส่วนทะเลตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรเลยนะคะ
1: ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับคือสภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยถือเป็นกำแพงทางกายภาพที่เราต้องหาทางรับมือนะครับ
2: อืมใช่ค่ะ
1: ซึ่งถ้าพูดถึงการฝ่ากำแพง อุปสรรคทางข้อมูลข่าวสารก็เป็นกำแพงใหญ่ของคนตาบอดเหมือนกันเราจะทลายกำแพงความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูลนี้ยังไงดีครับ
2: นี่เลยเป็นที่มาของข่าวดีวันนี้ค่ะคือกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติเขาเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อักษรเบรลล์ภาษาไทยระดับ2ค่ะ
1: ให้กับคนตาบอดทั่วไปใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: ขอแทรกนิดนึงครับปกติผมได้ยินแต่เรื่องการเรียนอักษรเบรลล์ทั่วไปทำไมเราถึงต้องมีระดับ2ด้วยล่ะครับแค่ระดับ1ยังไม่พอเหรอ
2: คือว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยนะคะอักษรเบรลล์ระดับ2เนี่ยไม่ใช่แค่การอ่านแบบสะกดทีละตัวแล้วค่ะ
1: อ้าวแล้วมันทำงานยังไงครับ
2: มันคือการใช้ระบบคำย่อค่ะแทนที่เราจะต้องสัมผัสจุดหลายๆเซลล์เพื่อสะกดคำยาวๆ1คำระดับ2จะย่อคำที่ใช้บ่อยให้เหลือแค่เซลล์เดียวหรือ2เซลล์ค่ะ
1: โหแบบนี้ก็ช่วยลดเวลาในการอ่านแล้วก็ลดพื้นที่บนกระดาษลงไปได้มหาศาลเลยสิครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะทำให้คนตาบอดสามารถอ่านเขียนได้เร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดเลย
1: เข้าใจเลยครับเหมือนเราพิมพ์งานแล้วมีระบบออโต้คอมพลีทช่วยเติมคำให้ประหยัดเวลาไปได้เยอะมาก
2: ใช่ค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมาก
1: แล้วผมเห็นว่าในโครงการนี้เขาจะมีการแจกสเลดและดินสอให้ผู้เข้าอบรมด้วยมันคืออะไรอยู่ครับ
2: สเลดและดินสอหรือภาษาอังกฤษคือ slate and stylus ถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆมันก็คือสมุดพกและปากกาประจำตัวของคนตาบอดนั่นแหละค่ะ
1: อ๋อเป็นอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กที่ใช้เจาะกระดาษให้เป็นจุดเบรลใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะการที่โครงการเขามอบให้ติดตัวกลับบ้านก็เพื่อสร้างความอิสระให้เขาสามารถจดบันทึกอะไรก็ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: คือไม่ต้องพึ่งพาเครื่องพิมพ์ดีดขนาดใหญ่เลยเป็นเครื่องมือที่สร้างความอิสระจริงๆครับ
2: ใช่ค่ะดีมากๆเลย
1: แล้วรายละเอียดการรับสมัครเป็นยังไงบ้างครับ
2: โครงการนี้เขารับจำนวนจำกัดนะคะเพียงรุ่นละ40คนเท่านั้นค่ะโดยแบ่งเป็น2รุ่น
1: รุ่นแรกจะที่ไหนครับ
2: รุ่นแรกสำหรับคนตาบอดในภาคเหนือและอีสานค่ะจะจัดที่เชียงใหม่วันที่7ถึง10สิงหาคม2569นี้ค่ะ
1: เราต้องสมัครภายในเมื่อไหร่ครับ
2: ต้องสมัครภายใน31กรกฎาคมนี้แล้วนะคะ
1: อ
2: ่
1: ะฮะแล้วรุ่นที่2ล่ะครับ
2: รุ่นที่2สำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะจัดที่หัวหินวันที่11ถึง14กันยายนสมัครได้ถึง31สิงหาคมค่ะ
1: ใครสนใจก็สามารถโทรไปสมัครได้ที่คุณเนยเบอร์02-246-3835ต่อ304ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ02-246-3835ต่อ304โทรได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทำงาน9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะ
1: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับ
2: สิ่งที่น่าเก็บไปคิดก็คือในยุคที่ข้อมูลคืออำนาจเนี่ยการมีทักษะอักษรเบรลระดับ2ก็เหมือนการติดปีกให้กับตัวเองเลยนะคะ
1: จริงครับ
2: มันไม่ใช่แค่เรื่องของการอ่านออกเขียนได้แต่มันคือการประกาศว่าเราจะไม่ยอมให้อะไรมาจำกัดขีดความสามารถในการเรียนรู้ของเราค่ะ
1: เป็นมุมมองที่ทรงพลังมากครับทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399ครับ
2: ค่ะอย่าลืมโทรไปสอบถามกันนะคะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทรัตน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดี
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องสรุปเสวนาคนพิการอยู่ตรงไหนในการเมืองไทยเครือข่ายคนพิการและภาคีรวมภาคประชาชนรวมกับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมคณะเศรษฐศาสตร์และสถาบันปฏิรูปประเทศไทยมหาวิทยาลัยรังสิตจัดเสวนาในหัวข้อเรื่องวิธีประชาชนคนพิการอยู่ไหนในการเมืองไทยโดยเชิญกลุ่มคนพิการหลากหลายประเภทแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมืองที่อยากเห็นณมหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอัธพลศรีชิตนุวรานนท์ผู้จัดการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑลระบุว่าคนพิการทางร่างกายปี2565มีจำนวน 1,092,000 คนแต่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ช่วยคนพิการ 1,571 คนเมื่อเฉลี่ยดูแล้วพบว่าผู้ช่วยคนพิการ1คนจะต้องดูแลคนพิการ695คนทำให้เห็นภาพว่าจำนวนผู้ช่วยคนพิการไม่เพียงพอกับสถานการณ์ความเป็นจริงเมื่อจำนวนผู้ช่วยคนพิการน้อยก็ทำให้ปัญหายิ่งทวีคูณความรุนแรงยกตัวอย่างในจังหวัดนครปฐมทั้งจังหวัดที่มีผู้ช่วยคนพิการอยู่เพียง7คนนอกจากนี้สถานการณ์ของผู้ช่วยคนพิการยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าตอบแทนโดยปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่50บาทต่อชั่วโมงเท่านั้นอีกทั้งขั้นตอนขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการจากภาครัฐก็มีความซับซ้อนพอสมควรและเข้าถึงยากสำหรับคนพิการรุนแรงอาชีพผู้ช่วยคนพิการควรถูกยกระดับให้มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับตามกฎหมายเป็นแรงงานในระบบที่ได้รับสวัสดิการมีการเพิ่มค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อมาคือเรื่องของการลดขั้นตอนการขอรับบริการและเอกสารที่จะทำให้คนพิการเข้าถึงได้มากขึ้นเมื่อคนพิการสามารถเข้าถึงบริการผู้ช่วยคนพิการได้ก็จะลดภาระครอบครัวทำให้ครอบครัวมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นและมีเวลาไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังลดแรงกดดันที่จะเกิดขึ้นกับตัวคนพิการได้สุดท้ายแล้วเชื่อว่าควรมีการคัดสรรหรือสรรหาคนที่มีความเข้าอกเข้าใจในประเด็นคนพิการเข้าไปบริหารร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพราะที่ผ่านมาคนพิการล้วนได้แต่สวัสดิการในเชิงสงเคราะห์ทั้งนี้ในระบอบประชาธิปไตยเรื่องเหล่านี้ควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนคนพิการควรเข้าถึงได้บุญเลิศขนาพรวรการตัวแทนจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยเสนอว่าประเทศไทยควรสร้างการเรียนรู้ให้กับคนพิการในเรื่องกฎหมายสังคมและการเมืองให้มากกว่านี้โดยเฉพาะกับคนหูหนวกนอกจากนี้ยังอยากเห็นคนพิการเข้าไปอยู่ในพรรคการเมืองและมีบทบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นส.ส.สว.หรือองค์กรส่วนท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานระดับชาติอย่างคณะกรรมการกิจการต่างๆภายในรัฐสภาเพื่อส่งเสริมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนหูหนวกให้มากขึ้นอยากให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิคนพิการทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกันเพื่อพัฒนาคนพิการได้อย่างเท่าเทียมกันยิ่งขึ้นไมตรีคงเรืองเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการในประเทศไทยนายพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสังวาลกล่าวว่าแม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายที่ระบุว่าคนพิการเรียนฟรีแต่ภาพความเป็นจริงกลับไม่ใช่เนื่องจากคนพิการไปเรียนไม่ได้หลายสถานศึกษาก็ไม่รับคนพิการเข้าเรียนเนื่องจากไม่มีทางลาดไม่มีลิฟต์ไม่มีเรลบ็อกซ์จึงอยากเห็นพรรคการเมืองมีนโยบายแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมแม้วันนี้จะมีกฎหมายการจ้างงานคนพิการแต่คนพิการก็ยังมีเงื่อนไขในการดำรงชีวิตอยู่จึงต้องการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่าถ้าคนพิการมีการศึกษาที่ดีก็จะนำไปสู่การมีคุณภาพงานที่ดีสิ่งนี้คือความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นดร.คณิษฐ์ ถามณีนักวิชาการด้านการศึกษาของคนพิการนำเสนอว่านโยบายคนพิการควรทั่วถึงเป็นธรรมและมีคุณภาพทั่วถึงในที่นี้ก็คือทั้งเรื่องของประเภทความพิการและเรื่องของพื้นที่รวมถึงความรุนแรงของความพิการด้วยเช่นการศึกษาของคนพิการรุนแรงที่ถูกผลักออกไปนอกระบบทางนี้คนเหล่านี้ควรถูกรวมเข้ามาอยู่ในการศึกษาร่วมกับผู้อื่นและได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องหากตั้งคำถามถึงเรื่องความเป็นธรรม ทำอย่างไรคนพิการจะเข้าถึงการศึกษาอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับคนอื่นทำอย่างไรให้คนตาบอดสามารถอ่านหนังสือได้และรัฐจะทำอย่างไรให้คนตาบอดเข้าถึงได้มากขึ้นขณะที่คนหูหนวกจำเป็นต้องใช้ล่ามเพื่อเข้าถึงสื่อรัฐจะทำอย่างไรให้คนหูหนวกเข้าถึงล่ามได้เพราะทุกวันนี้มีจำนวนล่ามน้อยส่วนคนนั่งวีลแชร์จะทำอย่างไรให้พวกเขาขึ้นไปเรียนตามอาคารเรียนได้สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ผลักภาระให้เป็นปัญหาของคนพิการตามลำพังสุดท้ายคือการแก้ปัญหาต้องมีคุณภาพและยั่งยืนการศึกษาคือเรื่องที่ต้องทำไปตลอดชีวิตตั้งแต่แรกเกิดที่เผชิญความพิการยิ่งช่วยเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสในการพัฒนาทั้งในเรื่องของการศึกษาและคุณภาพชีวิตได้มากเท่านั้นมานิดอินพิมพ์นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้กล่าวว่ารัฐธรรมนูญของไทยระบุว่าสิทธิของทุกคนเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นคนพิการควรได้รับความเท่าเทียมด้วยวันนี้ประเทศไทยมีกฎหมายเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการมากมายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ปัญหา ก็คือยังไม่เกิดขึ้นจริงทางเท้าป้ายรถเมย์สะพานลอยก็ยังไม่เอื้ออำนวยให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มยังมีวิถีชีวิตหลายอย่างที่คนพิการไม่สามารถทำได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาและกลุ่มเครือข่ายคนพิการจะต้องผลักดันต่อวันนี้หากมีพรรคการเมืองไหนสามารถทำเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นจริงและทำให้คนพิการออกไปใช้ชีวิตได้พร้อมที่จะสนับสนุนพรรคการเมืองนั้นสุชาติโอวาทหวานสกุลนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยระบุว่าการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายโดยภาครัฐ 17,000 ตำแหน่งตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนน้อยลงปีแรกร้อยละ24ปีถัดมาร้อยละ19จนถึงปัจจุบันมีไม่ถึงร้อยละ10นี่เป็นสิ่งที่ภาครัฐควรทำแต่กลับไม่ทำเอกชนทำแล้วร้อยละ90ทุกปีจึงต้องการให้พรรคการเมืองที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลผลักดันเรื่องนี้และเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้คนพิการหลายคนต้องไปซื้อจากพ่อค้าคนกลางจึงต้องการเสนอว่าเมื่อรัฐไม่จ้างงานคนพิการก็ขอให้เปลี่ยนเป็นโควต้าสลากได้หรือไม่เพื่อให้คนพิการสามารถนำไปเป็นทุนในการค้าขายและมองว่าการค้าสลากเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับคนพิการสุดท้ายคือเรื่องของคนพิการวันนี้คนพิการก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อยากเห็นระบบที่คล้ายกับการจ้างงานคนพิการคือจัดให้เป็นโควต้ามีนักศึกษา100คนต้องรับคนพิการ1คนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานการศึกษาต่างๆจะได้บรรจุคนพิการเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยวันนี้ลูกของเขาก็เพิ่งถูกมหาวิทยาลัยปฏิเสธจะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้เข้าถึงได้วิจิตราวชตะนันทิกุลนักวิชาการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกล่าวว่าคนพิการก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมเพียงแต่มีข้อจำกัดจากสภาพทางร่างกายและสภาพแวดล้อมประเด็นข้อเสนอของคนพิการในวันนี้คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมเห็นว่าคนพิการไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแต่ต้องการโอกาสและศักดิ์ศรีรวมถึงคุณค่าของตัวเองการเสริมพลังเป็นสิ่งสำคัญคือการเสริมสร้างคนพิการด้วยอาชีพและมีงานทำเราจะทำอย่างไรเพื่อส่งเสริมคนพิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการเชิงสังคมพึ่งพาและเลี้ยงดูตัวเองได้และนำรายได้เหล่านั้นกลับไปสู่การพัฒนาสังคมถ้าพรรคการเมืองสนับสนุนคนพิการก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อมาคือการเฝ้าระวังเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศการกระทำความรุนแรงและเลือกปฏิบัติในสังคมไทยเราทุกคนและทุกพรรคการเมืองต้องช่วยกันโดยสร้างชุมชนและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวและคนพิการเพื่อเสนอให้พรรคการเมืองปรับปรุงปฏิรูปมาตรการกลไกในการคุ้มครองและเฝ้าระวังคนพิการในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องทุกข์ร้องเรียนกล่าวโทษการฟื้นฟูเยียวยาและการช่วยเหลือจากทุกภาคีและทุกภาคส่วนข้อเสนอสุดท้ายคือเรื่องของการปฏิรูปสังคมรัฐบาลเคยเสนอเรื่องของการปฏิรูปสังคมไว้5ประเด็นประเด็นที่1คือเรื่องการขึ้นทะเบียนคนพิการที่จำนวนคนพิการในความเป็นจริงมีมากกว่า2ล้านคนเราจะทำอย่างไรให้เข้าถึงประเด็นที่2คือเรื่องกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเราจะทำอย่างไรให้การใช้เงินในกองทุนเกิดประโยชน์สูงสุดประเด็นที่3คือเรื่องการจ้างงานคนพิการทำอย่างไรจะให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเรื่องที่4คือสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางรวมถึงเทคโนโลยีสุดท้ายคือเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมคือควรคำนึงให้ครอบคลุมทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีและผู้ได้โอกาสต้องการให้มีสัดส่วนเป็นร้อยละ2ของ GDP ขอขอบคุณบทความจากเว็บไซต์ tisable.me
1: มหกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: 9นาฬิกากับอีก43นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุนะครับทั้ง2สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รวมไปถึงหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.thradio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org นะครับรวมถึง www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็ Facebook YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับกันเข้ามาได้หรือว่ามีข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดเกี่ยวกับคนพิการนะครับหรือว่าสอบถามสวัสดิการบริการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาผ่านหน้าใหม่ได้0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะครับคุณลุงสวัยนมคุณทศนะครับซึ่งท่านเป็นคนตาบอดแล้วก็ปัจจุบันก็มีอาการหูตึงนะครับน่าจะเป็นหูตึงตามวัยด้วยนะครับทำให้ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตแล้วก็ท่านก็มีลักษณะของแข้งขาอ่อนแรงด้วยนะครับก็มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตอย่างมากแล้วก็ท่านเป็นเมื่อก่อนนะครับสมัยท่านนายกบุญเลี้ยงนะครับท่านก็เป็นหนึ่งในผู้นำนะครับคนตาบอดเราในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้เราก็ได้ลงพื้นที่ไปโดยท่านรัตนาเกษมศักดิ์นะครับรองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็ได้ลงพื้นที่พาคุณลุงไปรักษาเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังรายงานนะครับบรรยากาศจากของที่คุณรัตนานะครับได้ลงไปเมื่อวานนี้นะครับไปรับฟังกันได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตาก็ได้พาคุณลุงสวัยนะคะนมขุนทศนะคะมาตรวจวัดการได้ยินนะคะเพราะว่าคุณลุงนะคะตาก็บอดแล้วนะคะมองไม่เห็นแล้วก็หูก็ไม่ได้ยินด้วยนะคะก็เดี๋ยวนี่นะคะเดี๋ยวจะพาคุณลุงนะคะตรวจพบคุณหมอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าตรวจแล้วนะคะต้องใช้เครื่องช่วยฟังนะคะเราก็จะได้พาคุณลุงนะคะไปซื้อเครื่องช่วยฟังเพื่อให้คุณลุงได้กลับมาได้ยินอีกครั้งนึงนะคะลำบากไหมเวลาฟังเขาแล้วเราไม่ค่อยได้ยินอะ
2: โอ้ลำบากทุกๆเลยทุกวันได้อยู่เนี่ยไม่ได้คุยกับใครเลยนะอยู่คนเดียวเพราะว่าลูกเข้าไปทำงานเมื่อก็ไม่มีคนไปคุยด้วย
1: ก็คือมองก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินลำบากเนี่ยที่เนี่ย
2: ลำบาก
1: โอ้
2: ทางซ้ายเดี๋ยวยังพอฟังวิทยุได
1: ้แต่ทางขวาล่ะ
2: อาศัยฟังวิทยุถามหน่อยเถอะที่สมาคมนะสามารถช่วยหานาฬิกาไอ้ที่มันมีเสียงให้หน่อยได้ไหม
1: ได้เดี๋ยวหาให
2: ้เพราะว่าทุกวันนี้ถ้าไม่มีนาฬิกาเสียงน่ะไม่รู้จะกินยาเวลาไหนก็ไม่รู
1: ้ได้ค่ะได้เดี๋ยว
2: ระบากมากเลย
1: ได
2: ้บอกให้บอกนายกให้ด้วยเพราะว่าช่วยจัดหานาฬิกาให้ด้วย
1: ได้แต่ตอนนี้ตรวจหูก่อนจะได้ยินนาฬิกาชัดๆ
3: เครื่องช่วยฟังเนี่ยใส่1ข้าง1หูนะคะเปรียบเทียบกันกับใส่2หูมันต่างกันไหมฟังชัดกว่ากันแค่ไหนคุณลุงลองเล่าให้หนูฟังหน่อย
2: ใส่ข้างเดียว ข้างซ้ายไอ้ข้างขวาไอ้ข้างซ้ายข้างเดียวเนี่ยมันเหมือนได้ความรู้สึกว่าจิตข้างเด่นมันท่วงมันหนัก
3: มันหน
2: ัก
3: เน
2: า
3: ะ
2: มันทำให้ไม่สบายในสมอง
3: ม
2: ัน
3: ไม่บาลาน
2: ครับมันไม่เสมอต้นเสมอปลายเหมือนหมูธรรมดาเน
3: า
2: ะมันทำให้เราอาจจะมันไม่ชินยังไม่ชินก็ได้รู้สึกว่าจะหงุดหงิดนะ
3: ม
2: ัน
3: หงุดหงิดถ้าได้ยินข้างเดียว
2: ครับแต่พอใส่สองข้างปุ๊บถึงแม้ว่าข้างนี้มันจะไม่ชัดจะได้ยินน้อยกว่าข้างนี้ก็จริงแต่ว่ามันเหมือนว่าเราท่วงให้มันพอดีกันอยู่ผมนายประไวยโนมคุณทศเป็นคนตาบอดจากอำเภอนนทไทยใครขอพระคุณคุณที่ท่านได้ช่วยเหลือให้กับผมได้หูฟังเพื่อทำให้ผมได้มีโอกาสได้รับรู้สิ่งต่างๆการพูดคุยเพื่อใครเครียดคลายความเหงาแล้วก็จะขจัดความสิ่งที่ตัวเองอยากรู้อยากจะยินก็จะได้ยินแล้วก็จัดเสียงโรคซึมเศร้าได้ด้วยถ้าไม่ได้ยินตาบอดตาบอดก็หนักอยู่แล้วแถมหูมันหนวกอีกเนี่ยผมว่าคนลำบากก่อนที่จะถึงเมื่อยุคไขดังนั้นต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิจะสมาคมรวมทั้งคุณหมอที่ได้ช่วยเหลือให้กับผมได้มีสิ่งดีๆให้กับตัวเองในวันนี้กราบขอบคุณอย่างสูงครับผม
0: นี่ก็คือรายงานนะครับการลงพื้นที่ของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเมื่อวานนี้นะครับที่ได้เคยสัญญากับคุณลุงสวัยไว้ที่จะพามาตรวจรักษานะครับด้านสายตาเนี่ยเราก็คงจะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ด้านการได้ยินนะครับเมื่อสายตามองไม่เห็นแล้วก็การได้ยินก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราจึงช่วยเหลือตรงนี้นะครับเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปก็จะมีค่าตรวจนะครับตรวจรักษา 1,770 บาทแล้วก็เครื่องช่วยฟังนะครับ2ข้างนะครับตอนแรกผมนึกว่าผมเพิ่งทราบนะครับว่าเขาขายแยกกันนะครับปกติผมนึกว่ามันจะมาคู่กันเหมือนพวกหูฟังของเรานะครับค่าเครื่องช่วยฟัง2ข้างก็ 1,580 บาทขออภัย 15,800 บาทนะครับก็รวม2ทั้งค่าตรวจค่าเครื่องช่วยฟังก็ประมาณ 17,000 กว่าบาทนะครับก็งบประมาณในส่วนนี้เราก็ได้มาจากการร่วมบริจาคนะครับผ่านทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับโดยผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านได้ร่วมบริจาคกันเข้ามานะครับเราได้นำงบประมาณในส่วนนี้มาตามมาทำตามความประสงค์ของทุกท่านนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่มีความยากลำบากนะครับมีความยากไร้ในการดำรงชีวิตหรือว่าคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนะครับก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยการนำของท่านประธานมูลนิธิสุบินแบงขุนทศนะครับก่อตั้งขึ้นมานะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งองค์กรครับเพื่อในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศนะครับจากเดิมที่องค์กรแม่เราก็คือสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราจะสามารถดูแลได้เฉพาะคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับตัวนี้แล้วก็ขยายพื้นที่ในการช่วยเหลือดูแลมากเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ช่วงก่อตั้งเปิดตัวใหม่ๆช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาไปก่อนนะครับตามงบประมาณที่เรามีเพราะว่ายอดบริจาคปัจจุบันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจต่างๆสภาพสงครามด้วยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทำให้การจะบริจาคแต่ละครั้งหลายท่านก็ต้องคิดหนักนะครับถ้าเกิดบริจาคแล้วลำบากตัวเองก็อาจจะต้องหยุดไว้ก่อนนะครับก็แต่เราก็เข้าใจถึงเรียกว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดที่พอ มีเหลือนะครับอยากร่วมสนับสนุนก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรแม่นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าองค์กรในเครือก็คือมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับสามารถบริจาคเข้ามาได้ถ้าเกิดบริจาคให้ทางมูลนิธิก็ที่บัญชีของมูลนิธิได้เลยนะครับชื่อบัญชีขอชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดธนาคารกรุงไทยครับหมายเลขบัญชี665036 6363นะครับ665036 6363นะครับเราก็จะได้นำเงินที่เราได้ตรงนี้มาช่วยเหลือคนตาบอดเพิ่มเติมอย่างเดือนนี้แล้วก็ลงไปแล้ว2เคสนะครับก็คือเคสของคุณลุงพูนนะครับถ้าจำชื่อไม่ผิดตรงใกล้ๆกับสำนักงานมูลนิธิเรานะครับซึ่งมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตครอบครัวยากไร้นะครับที่อยู่เป็นเพิงจอดรถเก่านะครับไม่มีฝาผนังอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือคุณลุงสวัยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายท่านที่เราสัญญากันไว้นะครับที่จะลงพื้นที่ไปนะครับเราจดไว้ทุกเคสนะครับแต่อาจจะลงช้าลงเร็วต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราด้วยอย่างไรก็ยังมีที่จำได้อีกก็จะเป็นที่อบต.วังหมีนะครับอำเภอวังน้ำเขียวนะครับที่เราจะได้ลงพื้นที่ไปเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ลงไปแล้วประมาณ5หมู่บ้านยังเหลืออีกประมาณ15หมู่บ้านนะครับเพราะว่าวังหมีมีอยู่20หมู่บ้านคนตาบอดนะครับคนยากไร้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราจะได้ลงพื้นที่ไปนะครับหลังจากที่มีงบประมาณต่างๆเพียงพอนะครับท่านสามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้ติดตามข่าวสารต่างๆของทางมูลนิธินะครับผ่านเพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเพจในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าทางเว็บไซต์ของทางมูลนิธินะครับ www.bldf.or.th line official @bldfconnectนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้เบอร์กลางนะครับ044-353-452นะครับ044-353-452กด0ติดต่อมูลนิธิได้หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็081ขออภัย083-456นะครับ9151 083-456-9151มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแล้วก็ท่านสามารถติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับผ่านทั้งทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณของเราไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าครับ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองหรือว่าจะเป็นลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วหรือว่าช่วงบ่ายของทุกวันครับ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางด้านของจอมสว่างเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.thและเรดิโอแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยได้ครับเบอร์ www.pakifm.org แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆสถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์สมาคมเรารับสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศในทุกๆช่วงเวลานะครับช่วงนี้ได้เวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในช่วงเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดปัตตานีประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินถล่มปี2569เน้นบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กล่าวถึงสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รองรับมวลน้ำจากหลายลุ่มน้ำสำคัญทั้งลุ่มน้ำสายบุรีที่รับน้ำจากอำเภอศรีสาครและอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสรวมถึงลุ่มน้ำปัตตานีที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดยะลาก่อนระบายลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดปัตตานีส่งผลให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ที่หลีกเลี่ยงได้ยากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเน้นย้ำว่าแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่การป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเพียงอย่างเดียวแต่คือการบริหารจัดการให้มีพื้นที่รองรับน้ำและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเพื่อลดระยะเวลาการเกิดน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยระบุว่าจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ที่ต้องอยู่ร่วมกับน้ำจึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ทบทวนบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550พร้อมรับฟังการบรรยายจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ตลอดจนเปิดเวทีรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปี2569นี้
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหว

ที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หากรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ตอนแชร์วงกับฟอร
10: ์เขาไปไหนของเขานะอ๋ออยู่นั่นเองก้าวตามก้าวตามลงมาดูอะไรนี่แน่หลับอยู่ได้เรียกดีๆไม่ลงเอางี้ดีกว่า

0: นี่แน่นี่แน
1: ่
2: เ
1: จ็บนะเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์มานอนหลับอยู่บนเนี้ยยังมาฟางเขาอีกอ่ะ
3: อ้าวโดนเหรอขอโทษทีว่าแต่เมื่อกี้นี้เธอพูดว่าอะไรนะฟางเหรอไม่ใช่ฟางเขาต้องพูดว่าคว้าง
1: อ้าวไม่รู้นี่
4: คำที่มีวาแหวนเป็นอักษรควบต้องอ่านออกเสียงทั้งสองตัวเป็นเสียงควบเช่นคว้างไม่ใช่ฟางแขวนไม่ใช่แฝน
5: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฟุตบอลโลก2030จะจัดขึ้นโดยมี6ชาติเป็นเจ้าภาพศึกครั้งประวัติศาสตร์บน3ทวีปการแข่งขันส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในสเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกขณะที่เกมเปิดสนามบางส่วนจะถูกจัดที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเดินหน้าต่อไปในยุโรปและแอฟริกาเจ้าภาพหลักของฟุตบอลโลก2030จะประกอบไปด้วยสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกทั้ง3ประเทศจะรับหน้าที่จัดการแข่งขันส่วนใหญ่ของทัวร์นาเมนต์ส่วนอุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะเป็นเจ้าภาพเกมเปิดสนามประเทศละ1นัดเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งแรกจัดขึ้นที่อุรุกวัยเมื่อ1930หลังจากจบการแข่งขัน3นัดในอเมริกาใต้ทัวร์นาเมนต์จะย้ายไปแข่งขันต่อที่สเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกจนจบรายการจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถ

0: แดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนลดค่ายานพาหนะให้ผู้สูงอายุ
10: แล้วนี่แม่จะไปกรุงเทพกี่วันเหรอครับ
11: สักอาทิตย์นะลูกแม่กะว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนๆหลายคนเลยลูก
10: เอาแล้วแม่เตรียมเงินไปเยอะไหมนั่นน่ะต้องนั่งรถนั่งเรือมันแพงกว่าที่บ้านเรานะแม่นะ
12: การเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะมีกฎหมายช่วยเหลือค่าโดยสารยานพาหนะทั้ง

0: ขสมกบขสนั่งเรือนั่งรถไฟหรือแม้แต่เครื่องบินก็มีค่ะซึ่งส่วนลดต่างๆนั้นสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน1300ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้เลยค่ะ
1: แม่เป็นคนแก่เนี่ยก็มีข้อดีหลายอย่างนะเนี่ย
2: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสย้ำให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์ Non Stop Service และจัดทีมเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าอำนวยความสะดวกประชาชนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐกำชับทุกอำเภอเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการยืนยันสิทธิ์และการยื่นทบทวนสิทธิ์พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อลดความสับสนจากข้อมูลข่าวสารที่อาจคลาดเคลื่อนภายหลังนายอนุชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้ทุกอำเภอทั่วประเทศยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำให้ในอำเภอทั้ง13อำเภอบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงโดยมีมาตรการสำคัญประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการแบบ Non Stop Service หน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการยืนยันสิทธิ์หรือยื่นทบทวนสิทธิ์รวมทั้งจัดทีมเคลื่อนที่ลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่เดินทางไม่สะดวกโดยจัดทำแผนการดำเนินงานและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงนายบุญช่วยหอมยามเย็นยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้ทบทวนสิทธิแต่ละประเภทเพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของรัฐบาลไม่สับสนกับข้อมูลและได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนโดยไม่พลาดโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราช

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: สีกรมท่า
10: วันนี้คุณแม่พาก้อยไปซื้อกระโปรงนักเรียนคุณแม่บอกว่าจะซื้อกระโปรงสีกรมท่าแต่คนขายบอกว่ากระโปรงสีกรมขายหมดแล้ว
11: คนขายพูดย่อๆว่าสีกรมก็คือสีกรมท่า
10: สีกรมท่าเป็นสีน้ำเงินทำไมเรียกว่าสีกรมท่าล่ะพี่เก่ง
11: พี่ไม่รู้ว่าทำไมเรียกสีน้ำเงินเข้มๆว่าสีกรมท่าแต่คุณพ่อน่ะเคย

0: ว่าสมัยก่อนมีกรมหนึ่งชื่อกรมท่าข้าราชการกรมท่าเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ
1: กรมท่ากับสีกรมท่าเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกันนะชื่อก็คล้ายๆกัน
2: นั่นสิชื่อกรมท่าบางคนเรียกกรมท่าแต่สีต้องเรียกว่าสีกรมท่าสมัยก่อนข้าราชการกรมท่าใส่เสื้อสีน้ำเงินเข้มเป็นเครื่องแบบชาวบ้านจึงเรียกสีน้ำเงินเข้มว่าสีกรมท่า
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ลาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังหักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังหักเจ้าเสมอเด้อ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวสวนสะเทือนราคาทุเรียนยังไม่ฟื้นวอนรัฐเร่งหาตลาดใหม่สถานการณ์ราคาทุเรียนภาคใต้ยังคงน่าเป็นห่วงแม้ฤดูการผลิตจะผ่านพ้นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากแล้วแต่ราคาซื้อขายยังไม่สามารถกลับไปอยู่ในระดับที่เกษตรกรพึงพอใจได้ส่งผลให้ชาวสวนจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับภาวะรายได้ลดลงขณะที่ต้นทุนการผลิตทั้งค่าปุ๋ยค่าแรงและค่าดูแลรักษาสวนยังอยู่ในระดับสูงเกษตรกรหลายพื้นที่สะท้อนตรงกันว่าราคาทุเรียนในปีนี้ลดลงจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองและทุเรียนสายพันธุ์ชนีที่เคยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำกลับมีราคาปรับลดลงต่อเนื่องทำให้หลายครัวเรือนเริ่มประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและบางรายอาจต้องชะลอการลงทุนในฤดูกาลผลิตปีถัดไปชาวสวนทุเรียนจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเปิดตลาดส่งออกใหม่การเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้าการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อมูลค่าสินค้ารวมถึงการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายสำคัญของโลกแต่หากไม่มีการปรับตัวทั้งด้านการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างจริงจังวิกฤตราคาทุเรียนที่เกิดขึ้นในปีนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่สะท้อนถึงความเปราะบางของภาคการเกษตรไทยและเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งร่วมกันแก้ไขก่อนที่ความเชื่อมั่นของชาวสวนจะยิ่งถดถอยลงไปมากกว่านี้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-6 6162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

0: ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ทำความสะอาดหน่อยสิจะได้เสร็จเร็ว
7: งานบ้านแบบนี้ก้าวแต้มไม่ถนัดหรอกสีสว่างทำตัวเดี๋ยวก้าวแต้มจะเข้าครัวไปช่วยพี่เชียนนะทำกับข้าวดีกว่าพอทำความสะอาดเสร็จจะได้กินเลยไงเมียว
6: มาพอดีเลยก้าวแต้มช่วยฉันหั่นผักหน่อยสิ
7: ให้ก้าวแต้มหั่นเดี๋ยวผักจะช้ำหมดเอางี้เดี๋ยวก้าวแต้มไปช่วยสีสว่านทำความสะอาดให้เสร็จไวๆก็แล้วกัน
6: สีสว่านก้าวแต้มช่วยทำความสะอาดเสร็จหรือยัง
8: ก
6: ้
8: าวแต
7: ้มอุ๊ยทุกอุ๊ย
8: ก้าวแต้มเธอนี่เป็นพวกนกมีหูหนูมีปีกจริงๆเลยนะ
7: นกหนูอะไรกันสีสว่านฉันเป็นแมว
6: นกมีหูหนูมีปีกตั้งหากและก้าวแต้มหรือเรียกง่ายๆว่าค้างคาวน่ะ
7: แล้วทำไมสีสว่านมาบอกว่าก้าวแต้มเป็นค้างคาวล่ะ
8: พี่นี้นะคำว่านกมีหูหนูมีปีกมันเป็นสำนวนมาจากนิทานที่กล่าวถึงค้างคาวสัตว์ที่มีทั้งหูและปีก
7: แล้วนิทานว่ายังไงเหรอ
8: เดิมค้างคาวอยู่กับหนูเมื่อพวกหนูขอให้ช่วยทำงานค้างคาวก็อ้างว่าตนไม่ใช่หนูแต่เป็นนกเพราะมีปีกเมื่อค้างคาวไปอยู่กับนกพอจะต้องทำงานก็ปฏิเสธและบอกกับพวกนกว่าตนไม่ใช่นกแต่เป็นหนูเพราะมีหูในที่สุดค้างคาวก็ไม่มีเพื่อนทั้งนกและหนูเพราะขาดความจริงใจและเห็นแก่ตัว
6: งั้นสำนวนที่ว่านกมีหูหนูมีปีกก็หมายถึงคนที่ไม่จริงใจต่อพวกพ้องไม่ยอมรับผิดชอบอะไรใช้วิธีหลบเลี่ยงไปเรื่อยๆใช่ไหมจ้าสีสว่าง
8: ถูกต้องเลยจ้าวิเชียรมาก
7: รู้แล้วน่าไม่ต้องมาจ้องกันขนาดนี้สีสว่างวิเชียรมากก้าวแต้มขอโทษนะต่อไปนี้จะไม่ทำตัวเป็นพวกนกมีหูหนูมีปีกอีกแล้วก้าวแต้มสัญญา
8: ดีมากจ้าก้าวแต้ม
6: สัญญาแล้วก็ทำเลยจ้าก้าวแต้มสีสว่างกับวิเชียรมาศขอพักเหนื่อยแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมานะ
7: หาเอ้าเดี๋ยวสิก้าวแต้มทำคนเดียวไม่ไหวนะสีสว่างวิเชียรมาศช่วยด้วย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ติดตามโครงการทุนการศึกษา IRPC เดินหน้าพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้สู่กำลังคนคุณภาพพร้อมขยายความร่วมมือหลักสูตร IPEC กับกลุ่มปตท.ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่ติดตามและนิเทศการดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC จังหวัดระยองระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสร้างโอกาสในการมีงานทำอย่างเป็นรูปธรรมการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะผู้แทนจากสอบต.ได้ติดตามผลการเรียนความเป็นอยู่และการดูแลนักเรียนผู้รับทุนอย่างใกล้ชิดพร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพเยาวชนทั้งนี้สอบต.ให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนมุสลิมในทุกมิติโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านการประกอบศาสนกิจการจัดบริการอาหารฮาลาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากนี้สอบต.ยังได้หารือร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC และกลุ่มปตท.เพื่อจัดทำ MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง IPEC ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ซึ่งเป็นการต่อยอดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรพร้อมเงินเดือนค่าที่พักและการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตลอดจนมีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำในกลุ่มปตท.และเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมภายหลังสำเร็จการศึกษา
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: น้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ดินสอพอง
1: ดูใจดีสิอย่างกับลูกหมาตกน้ำเลย
2: ชะแล้วดีใจล่ะมอมเป็นแมวเหมือนกันล่ะนะ
3: อ้าวไหนๆใครเป็นลูกหมาใครเป็นลูกแมวกันจ๊ะ
2: ดีใจไงคะไม่เชื่อพี่พศลองดูรูปที่ถ่ายไว้วันสงกรานต์สิคะ
3: อ๋อพ่อหนุ่มน้อยโดนประดินสอพองนี่เอง
1: ดินสอพองคืออะไรครับพี่พศ
3: เจ้าสีขาวๆที่ดีใจโดนละเลงเต็มตัวนี่เขาเรียกว่าดินสอพองจ้ะเป็นดินอย่างหนึ่งซึ่งมีสีขาวคนสมัยก่อนใช้ทาตัวอย่างแป้งนี่ล่ะแต่สมัยนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมจ้ะเดี๋ยวนี้มักใช้ผสมน้ำประตามใบหน้าและร่างกายในวันสงกรานต์จ้ะ
2: คิดว่าดีใจตกถังแป้งนั้นเนี่ย
1: ใจดีล้อไม่เลิกแบบนี้อยากโดนดินสอพองบ้างใช่ไหม นี่แน่นี่แน่
2: ไม่เอา
3: อย่าลืมว่าเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยที่ถูก

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ญี่ปุ่นเดินหน้าให้ความช่วยเหลือกัมพูชามอบอุปกรณ์ทหารเรือตรวจการญี่ปุ่นเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกัมพูชาหลังลงนามข้อตกลงสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารทางทหารและเรือตรวจการให้แก่กองทัพบกและกองทัพเรือของกัมพูชาภายใต้โครงการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการประจำปี2569สำนักข่าวพนมเปญโพสต์รายงานว่าพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานายอูเอโนะกล่าวว่าโครงการ OSA จัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน2566ในรูปแบบของความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงและการป้องปราบของประเทศที่มีแนวคิดและค่านิยมร่วมกับญี่ปุ่นส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงรักษาสันติภาพระหว่างประเทศและสร้างสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้เอื้อต่อญี่ปุ่นทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้สนับสนุนทั้งด้านยุทโธปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารแก่ประเทศที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและมีแนวทางสอดคล้องกับญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นระบุว่ากัมพูชามีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้และเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของญี่ปุ่นโดยเห็นว่าการพัฒนาของกัมพูชามีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความมั่งคั่งของอาเซียนและภูมิภาคโดยรวมพร้อมย้ำว่าการสนับสนุนผ่านโครงการ OSA จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านความมั่นคงของกัมพูชารวมถึงส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศสำหรับกองทัพบกกัมพูชาญี่ปุ่นคาดหวังว่าความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์สื่อสารจะช่วยต่อยอดความร่วมมือผ่านโครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระหว่างกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นกับกองทัพบกกัมพูชาและนำไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนการสื่อสารแห่งแรกของกองทัพกัมพูชาในอนาคตญี่ปุ่นและกัมพูชาได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2566โดยหลังจากนี้ความร่วมมือในทุกมิติจะขยายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านความมั่นคงหนึ่งในหมุดหมายสำคัญการเรือของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นจำนวน2ลำเข้าเทียบท่าฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาเมื่อเดือนเมษายน2568ซึ่งถือเป็นเรือต่างชาติชุดแรกที่เข้าใช้ฐานทัพดังกล่าวหลังการปรับปรุงฐานทัพแล้วเสร็จโครงการ OSA เริ่มดำเนินการครั้งแรกกับฟิลิปปินส์และมาเลเซียในปี2566ก่อนขยายไปยังหลายประเทศในเอเชียและอินโดแปซิฟิกอาทิอินโดนีเซียจิบูติและศรีลังกาโดยกัมพูชานับเป็นประเทศลำดับที่13ที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการนี้จบข่าวเยาวลักษณ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท. News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: านอะไรอยู่คะดูตั้งใจเฉียว
1: พี่กำลังอ่านจุลสารให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอยู่จ้ะ
0: จุลสารมันคล้ายๆกับแผ่นพับใช่ไหมคะ
1: ก็ดูคล้ายๆกันจ้ะไม่ว่าจะเป็นจุลสารจดหมายข่าวแผ่นพับหรือว่าแผ่นปลิวต่างก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยกันทั้งนั้นจ้ะแต่ว่ามีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน
0: แล้วมันต่างกันยังไงคะ
1: มันแตกต่างก็คือจุลสารเป็นสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กที่ลงข่าวสารถึงเรื่องใดเรื่องนึงเพียงเรื่องเดียวและจบบริบูรณ์ภายในเล่มเดียวอาจารย์เสนอความรู้ที่เป็นเรื่องๆหรือเป็นหัวข้อเฉพาะเรื่องจุลสารมักจะไม่หุ้มปกและไม่มีกำหนดการออกที่แน่นอนส่วนแผ่นพับคือแผ่นปลิวที่ให้ข้อมูลเฉพาะเรื่องมีการจัดข้อมูลเป็นหัวข้อแล้วก็พับเป็นรูปเล่มมักจะใช้ในการให้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ต่างๆจ้ะแผ่นปลิวคือกระดาษที่ลงข่าวสารหรือข้อมูลสั้นๆเช่นแผ่นปลิวโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบบนี้เป็นต้นและจดหมายข่าวคล้ายๆกับจุลสารหรือว่าแผ่นปลิวที่ลงข่าวสารมักใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานองค์กรสมาคมหรือว่าชมรมจ้ะ
0: หนูเข้าใจแล้วค่ะถึงจะเป็นสิ่งพิมพ์เหมือนกันแต่จุลสารแผ่นพับและแผ่นปลิวจะมีลักษณะการใช้งานที่ต่างกัน
1: ถูกต้องแล้วจ้ะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

0: ่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายนะครับของวันพฤหัสบดีที่15ขออภัยที่23นะครับกรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็นำเรื่องข่าวสารจากทางสมาคมจากทางคนในเครือแล้วก็เครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านรับฟังนะครับตรงนี้นะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันผ่าน3สถานีหลักที่ร่วมรับสัญญาณของเราออกอากาศณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอนะครับ 99.75 เมกะเฮิรตซ์ขออภัย 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับคุณผู้ฟังได้ทั้ง3สถานีที่ออกอากาศกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของระบบออนไลน์ก็รับฟังกันได้นะครับออนไลน์รับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราครับ www.nmab.or.th/radio ครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็รับฟังได้ผ่านทางจอมสุรังโคราช .com อีกหนึ่งช่องทางครับติดตามรับฟังกันได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับช่วงของ NMAB Update แล้วก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันนี้นะครับวันที่23กรกฎาคม2569นะครับประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็มีฝนนะครับตกชุบเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงข่าวการรับสมัครนะครับสำหรับพี่น้องคนตาบอดเราที่เคยอ่านเขียนอักษรเบลได้นะครับมีการรับสมัครเป็นโครงการการสอนใช้อักษรเบลระดับที่2นะครับอักษรเบลภาษาไทยระดับ2นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ่วง NMAB Update
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: ลองนึกภาพแบบการที่เราเปิดเตาอบที่กำลังร้อนจัดๆแล้วเราก็เอาน้ำพรมลงไปไอ้น้ำร้อนๆที่มันตีเข้าหน้านั่นแหละครับคือความรู้สึกของอากาศโคราชบ้านเราวันนี้เลย
3: โอ้โหเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยค่ะร้อนชื้นแบบสุดๆไปเลยเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารในช่วง NMA Update นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับ
3: ค่ะวันนี้ภารกิจของเราคือการมาเจาะลึกรายงานสภาพอากาศประจำวันพฤหัสที่23กรกฎาคม2569แบบจัดเต็มเลยค่ะ
2: ถูกต้องครับแล้วก็จะตามติดด้วยเรื่องของการอัปเกรดทักษะชีวิตที่สำคัญมากๆสำหรับคนตาบอดด้วยซึ่งรายการของเราก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
3: ใช่ค่ะสามารถติดตามฟังกันได้ทุกวันเลยนะคะช่วงบ่าย 3-4 โมงเย็นผ่านทางวิทยุท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายค่ะ
2: แล้วก็มีที่สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงและสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองครับ
3: สนใจมาก
2: คือผมเห็นข่าวพายุดีเปรสชันในมหาสมุทรแปซิฟิกมันกำลังมุ่งหน้าไปฟิลิปปินส์กับจีนใช่ไหมครับแบบนี้คือไม่เข้าไทยแน่นอนถูกไหมครับ
3: ใช่เลยค่ะไม่เข้าประเทศไทยแน่นอน 100% ค่ะแต่ว่าถึงพายุจะไม่เข้าทำไมอากาศบ้านเราถึงยังร้อนอบอ้าวใช่ไหมคะ
2: นั่นสิครับคือโคราชบ้านเรานี่อุณหภูมิพุ่งไปสูงสุด35องศาเซลเซียสเลยนะครับส่วนต่ำสุดก็24องศาเซลเซียสมันคือเตาอบชัดๆเลย
3: คือกลไกมันเป็นแบบนี้ค่ะถึงพายุจะไม่เข้าไทยแต่มันทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์อะค่ะ
2: อ้าวยังไงนะครับเครื่องดูดฝุ่นเหรอครับ
3: ใช่ค่ะคือมันไปดึงเอากระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านทะเลอันดามันและอ่าวไทยของเราเนี่ยให้มันมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
2: อ๋อคือพายุมันไม่ได้มาหาเราแต่มันไปดูดเอาลมที่พกความชื้นจากทะเลให้พัดผ่านบ้านเราไปหาตัวมันแทนแบบนี้ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะแถมยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนอีกมันก็เลยทำให้ไทยตอนบนมีฝนตกหนักค่ะอย่างภาคอีสานบ้านเราวันนี้ก็มีฝนถึง 60% ของพื้นที่เลยนะคะ
2: 60% เลยเหรอครับแล้วแบบนี้มีตกหนักที่ไหนบ้างไหมครับ
3: มีค่ะจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิรวมๆของอีสานก็ต่ำสุด 23-26 องศาสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสค่ะ
2: โหครบถ้วนมากแล้วภาคอื่นๆล่ะครับโดนหางเลขจากแรงดูดของมรสุมนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
3: โดนกันทั่วหน้าเลยค่ะภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครมีฝน 60% ของพื้นที่เหมือนกันค่ะ
2: ครึ่งประเทศแล้วนะครับเนี่ย
3: ใช่ค่ะส่วนภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันตรงนั้นเขารับลงไปเต็มๆฝนก็เลยปาเข้าไป 70% เลยค่ะคลื่นทะเลก็สูง 1-2 เมตรเลยนะคะ
2: โอ้โหต้องระวังกันด้วยนะครับเวลาออกทะเล
3: ใช่ค่ะจะมีก็แค่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางอ่าวไทยแล้วค่ะที่ฝนน้อยหน่อยอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะ
2: สภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปมาแบบนี้มันทำให้เห็นเลยนะครับว่าการเตรียมพร้อมรับมือเป็นเรื่องสำคัญมากๆ
3: จริงค่ะซึ่งก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมวันนี้เราก็มีข่าวดีมากๆสำหรับคนตาบอดมาฝากกันด้วยนะคะ
2: น่าสนใจครับเป็นข่าวเรื่องอะไรครับ
3: เป็นเรื่องของการอัปเกรดทักษะค่ะคือทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาติเขาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้อักษรเบรลภาษาไทยระดับ2ให้ฟรีเลยนะคะรุ่นละ40คนค่ะ
2: โอ้โหฟรีด้วยแต่ว่าปกติเราก็ใช้อักษรเบรลระดับ1กันอยู่แล้วนี่ครับการเรียนระดับ2มันจะช่วยยังไงบ้างครับ
3: คือเบรลระดับ2เนี่ยมันเหมือนการเอาระบบรหัสตัวย่อเข้ามาใช้ค่ะสัญลักษณ์ชุดเดียวอาจจะแทนกลุ่มคําหรือคําทั้งคําไปเลยช่วยลดพื้นที่กระดาษแล้วก็อ่านได้เร็วขึ้นเยอะเลยค่ะ
2: แบบนี้ก็คล้ายๆกับการที่เราเปลี่ยนจากโทรศัพท์ปุ่มกดธรรมดามาเป็นสมาร์ทโฟนเลยสิครับคือมันช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลรวดเร็วแล้วก็เป็นสากลมากขึ้นด้วย
3: เปรียบเทียบได้ตรงจุดมากๆค่ะผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังจะได้รับสเลดดินสอแล้วก็คู่มือมาตรฐานกลับไปฝึกฝนต่อด้วยนะคะ
2: แล้วแบบนี้เขาจัดอบรมที่ไหนเมื่อไหร่บ้างครับ
3: สำหรับรุ่นที่1นะคะจะเป็นของคนตาบอดในภาคอีสานและภาคเหนือค่ะจัดวันที่7ถึง10สิงหาคม2569นี้เลยที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: โอ้ไปเชียงใหม่เลยแล้วต้องสมัครภายในวันไหนครับเนี่ย
3: ต้องรีบสมัครภายในวันที่31กรกฎาคม2569นี้นะคะส่วนรุ่นที่2จะเป็นของกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ
2: รุ่นที่2นี้จัดที่ไหนครับ
3: จัดที่โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่าค่ะวันที่11ถึง14กันยายน2569หมดเขตสมัครวันที่31สิงหาคมนี้นะคะ
2: โหน่าสนใจทั้ง2รุ่นเลยใครที่สนใจอยากจะสมัครต้องติดต่อที่ไหนครับ
3: โทรไปหาคุณเนยได้เลยค่ะที่เบอร์022463835ต่อ304ค่ะ
2: ขอโทษอีกรอบนะครับ022463835ต่อ304ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะโทรได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเลยนะคะ
2: แล้วถ้าสมมุติว่ามีใครอยากจะสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาล่ะครับติดต่อได้ที่ไหนบ้าง
3: สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์044-353-452ค่ะหรืออีกเบอร์ก็คือ081-616-2399ค่ะ
2: เยี่ยมเลยครับเบอร์044-353-452หรือ081-616-2399นะครับ
3: ก่อนจะลากันไปวันนี้ดิฉันว่ามีเรื่องนึงที่น่าคิดต่อมากๆเลยนะคะคือในอนาคตที่เทคโนโลยีดิจิตอลมันพัฒนาไปไวมากเครื่องมือพื้นฐานอย่างอักษรเบรลจะถูกนำไปผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเสริมพลังให้คนพิการได้อย่างไรบ้าง
2: เป็นโจทย์ที่น่าสนใจให้เรากลับไปคิดต่อจริงๆครับว่าเทคโนโลยีมันจะมาช่วยทลายข้อจำกัดตรงนี้ได้อีกแค่ไหนพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
5: รายการสารคดีเพื่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งทางสมองทางอารมณ์และทางร่างกายที่อาจจะถดถอยลงไม่เหมือนตอนวัยหนุ่มสาวซึ่งเมื่อร่างกายทำงานเสื่อมสภาพลงโรคต่างๆเข้ามาได้ง่ายถึงแม้จะดูแลตนเองดีแค่ไหนก็ตามแต่เรื่องของการเจ็บป่วยของวัยนี้ค่อนข้างห้ามยากดังนั้นการป้องกันและการสังเกตอาการตั้งแต่เนิ่นๆคือสิ่งสำคัญเพื่อนำไปสู่การรักษาทันการและสามารถลดความรุนแรงของโรคได้โดยโรคในวัยผู้สูงอายุนั้นมีมากมายแต่มีอยู่7โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่ควรต้องเฝ้าระวัง 1. โรคทางระบบประสาทและสมองผู้สูงอายุมีความเสี่ยงการเกิดโรคทางสมองมากขึ้นโดยโรคทางสมองที่พบบ่อยได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบตันเป็นต้น 2. โรคหัวใจขาดเลือดโรคนี้เกิดจากการเลือดแข็งตัวเพราะมีไขมันสะสมในผนังด้านในของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดตีบลงหรือแคบลงจนปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดส่งผลต่อเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเกิดขึ้น 3. โรคทางกระดูกพอเข้าสู่วัยผู้สูงอายุความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายก็จะลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแรงของกระดูกโดยโรคกระดูกของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงได้แก่โรคกระดูกพรุนและโรคข้อเข่าเสื่อม 4. โรคตานอกจากกระดูกจะเสื่อมสภาพลงแล้วตาของผู้สูงอายุมีความเสื่อมตามลงไปด้วยได้แก่โรคจอประสาทเสื่อมโรคต้อกระจกแม้จะเกิดจากหลายสาเหตุและมีอาการที่แตกต่างกันแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมเนื่องจากอายุที่มากขึ้นทำให้การมองเห็นที่ลดลง 5. โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอทำให้ฮอร์โมนอินซูลินนั้นขาดหรือฮอร์โมนอินซูลินออกฤทธิ์ได้น้อยลงร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ส่งผลให้ ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงซึ่งหากไม่ควบคุมระดับน้ำตาลให้เป็นปกตินั้นหรือปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้เช่นตาพร่ามัวไตเสื่อมชาตามปลายมือปลายเท้า 6. โรคไตโรคนี้ในช่วงแรกมักไม่แสดงอาการแต่เมื่อไตเริ่มเสื่อมมากขึ้นจะทำหน้าที่ลดลงส่งผลถึงการทำงานของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ปกติ 7. โรคความดันโลหิตสูงเมื่ออายุมากขึ้นความดันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆโอกาสพบโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุก็จะมากกว่าคนอายุน้อยรวมไปถึงผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินหรืออยู่ในภาวะอ้วนก็จะทำให้เกิดแรงต้านทานของเส้นเลือดที่อยู่ในร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นด้วยการดูแลตนเองและการดูแลเอาใจใส่จากคนใกล้ชิดจะทำให้ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดได้เมื่ออายุมากขึ้นความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยการดูแลตัวเองและการดูแลจากคนใกล้ชิดจะทำให้ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้สามารถบรรเทาความเจ็บป่วยและทำให้มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นได้ที่สำคัญการตรวจสุขภาพเป็นประจำจะเป็นเครื่องมือที่ป้องกันโรคต่างๆที่เข้ามาได้ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลนครธนด้วยความปรารถนาดีจาก KKU Radio FM 103 MHz
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: านเพลงเพราะๆเป็นความสุขนะครับมอบให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15นาฬิกาครับอีก39นาทีโดยประมาณครับท่านกำลังอยู่กับรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีในช่วงนี้ครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราออกอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงและท้องถิ่นปทัย104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3สถานีครับที่ให้โอกาสสมาคมเราครับได้มาจัดรายการเพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือให้กับพี่น้องคนตาบอดเราได้รับทราบนะครับแล้วก็ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ในอีกหลากหลายช่องทางนะครับผ่านช่องทางของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์ของเรา www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org แล้วก็ค้นหานะครับไม่ว่าจะเป็น KRB Radio นะครับของสมาคมเราเองหรือว่าทางด้านของจอมสุรางเรดิโอท้องถิ่นปทายครับค้นหาในเว็บไซต์นี้ได้สามารถเปิดรับฟังได้ทุกๆสถานีนะครับแล้วก็รวมถึงหน้าเว็บไซต์ของทางจอมสุรางเรดิโอนะครับจอมสุรางโคราช .com ก็รับฟังได้เช่นเดียวกันในช่วงเวลานี้15นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับแล้วก็ท่านใดอยากสอบถามข้อมูลต่างๆครับเกี่ยวกับคนตาบอดเกี่ยวกับคนพิการนะครับหรือว่าสอบถามการสมัครสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการบริการต่างๆจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรืออยากติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็โทรเข้ามาได้หน้าใหม่เลยก็ได้นะครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับเมื่อวานนี้นะครับช่วงสายๆนะครับทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับได้ลงพื้นที่นะครับไปพาคุณลุงสวัยนมคุณทศนะครับซึ่งเป็นคนตาบอดที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับคุณลุงสวัยก็เมื่อก่อนสายตาเลื่อนล่างตอนนี้ตาบอดมองไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็มีลักษณะของแข้งขาอ่อนแรงเดินไม่สะดวกนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีลักษณะของหูตึงนะครับไม่ได้ยินนะครับชัดเจนตามที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้ทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราโดยการนำของท่านสุบินไปขุนทศนะครับประธานมูลนิธิก็ได้มอบหมายให้ท่านรองประธานมูลนิธิท่านรัตนาเกษมศักดิ์นะครับลงไปดูแลในเคสนี้นะครับเมื่อวานคุณรัตนาก็ได้ไปทำคลิปมานะครับเดี๋ยวจะได้ลงในเพจของมูลนิธิให้ได้รับชมกันแต่ในช่วงนี้เดี๋ยวไปรับฟังคลิปรายงานนะครับที่ได้ไปลงพื้นที่มาในเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตาก็ได้พาคุณลุงสวัยนะคะนมขุนทศนะคะมาตรวจวัดการได้ยินนะคะเพราะว่าคุณลุงนะคะตาก็บอดแล้วนะคะมองไม่เห็นแล้วก็หูก็ไม่ได้ยินด้วยนะคะก็เดี๋ยวนี่นะคะเดี๋ยวจะพาคุณลุงนะคะตรวจพบคุณหมอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าตรวจแล้วนะคะต้องใช้เครื่องช่วยฟังนะคะเราก็จะได้พาคุณลุงนะคะไปซื้อเครื่องช่วยฟังเพื่อให้คุณลุงได้กลับมาได้ยินอีกครั้งนึงนะคะลำบากไหมเวลาฟังเขาแล้วเราไม่ค่อยได้ยินอะ
2: โอ้ลำบากทุกๆเลยทุกวันได้อยู่เนี่ยไม่ได้คุยกับใครเลยนะอยู่คนเดียวเพราะว่าลูกเข้าไปทำงานเมื่อก็ไม่มีคนไปคุยด้วย
1: ก็คือมองก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยิน ลำบากเนี่ยที่นี
2: ่ลำบาก
1: โอ้
2: ทางแค่เดียวยังพอฟังวิทยุได
1: ้อ่าแต่ขามหัวล่ะ
2: อาศัยฟังวิทยุเออถามหน่อยเถอะเทศสมาคมนะสามารถช่วยหานาฬิกาไอ้ที่มันมีเสียงให้หน่อยได้ไหม
1: ได้ได้
2: เพราะว่าทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีนาฬิกาเสียงเนี่ยไม่รู้จะกินยาเวลาไหนก็ไม่รู
1: ้ได้ค่ะได้เดี๋ยว
2: ลำบากมากเลย
1: ได
2: ้บอกใครบอกนายกให้ด้วยเพราะว่าช่วยจัดหานาฬิกาให้ด้วย
1: ได้เดี๋ยวตอนนี้ตรวจหูก่อนจะได้ได้ยินนาฬิกาชัดๆ
3: เครื่องช่วยฟังเนี่ยใส่หนึ่งข้างหนึ่งหูนะคะเปรียบเทียบกันกับใส่สองหูมันต่างกันไหมฟังชัดกว่ากันแค่ไหนคุณลุงลองเล่าให้หนูฟังหน่อย
2: ใส่ข้างเดียวข้างซ้ายไอ้ข้างขวาไอ้ข้างซ้ายข้างเดียวเนี่ยมันเหมือนนี่ความรู้สึกว่าอีกข้างหนึ่งมันถ่วงมันหนัก
3: เนาะ
2: มันทำให้ไม่สบายในสมอง
3: ม
2: ัน
3: ไม่บาลาน
2: ซ์ครับมันไม่เสมอต้นเสมอไปเหมือนหมูธรรมดาเนาะมันทำให้เราอาจจะมันไม่ชินยังไม่ชินก็ได้รู้สึกว่าจะหงุดหงิดนะ
3: ม
2: ัน
3: หง
2: ุ
3: ดหงิดถ้าได้ยินข้างเดียว
2: ครับแต่พอใส่สองข้างปุ๊บถึงแม้ว่าข้างนี้มันจะไม่ชัดจะได้ยินน้อยกว่าข้างนี้ก็จริงแต่ว่ามันเหมือนว่าเราถ่วงให้มันพอดีกันอยู่ผมนายประวัยโนมคุณทศเป็นคนตาบอดจากอำเภอโนนไทยใครขอขอบพระคุณคุณที่ท่านได้ช่วยเหลือให้กับผมได้หูฟังเพื่อทำให้ผมได้มีโอกาสได้รับรู้สิ่งต่างๆการพูดคุยเพื่อคลายเครียดคลายความเหงาแล้วก็จะขจัดความสิ่งที่ตัวเองอยากรู้อยากจะยินก็จะได้ยินแล้วก็จัดเสียงโรคซึมเศร้าได้ด้วยถ้าไม่ได้ยินตาบอดก็หนักอยู่แล้วแถมหูมันหนวกอีกเนี่ยผมว่าคนลำบากก่อนที่จะถึงเรื่องยุคไขแต่นั้นต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิจะสมาคมรวมทั้งคุณหมอที่ได้ช่วยเหลือให้กับผมได้มีสิ่งดีๆให้กับตัวเองในวันนี้กราบขอบคุณอย่างสูงครับผม
0: นี่คือความรู้สึกของคุณลุงสวัยโนมคุณทศนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาก็ 1,770 บาทนะครับแล้วก็ค่าเครื่องช่วยฟังนะครับ 15,000 น่าจะ800บาทถ้าจะไม่ผิดนะครับ 15,800 บาทเมื่อก่อนผมก็คิดว่าเวลาเขาซื้อเครื่องช่วยฟังกันมันจะมา2ข้างนะครับแต่อันนี้เขาคิดเป็นข้างละนะครับข้างละรวม2ข้าง 15,800 บาทนะครับก็เพิ่งได้ทราบตรงนี้นะครับแต่ก็แสดงความยินดีแสดงความดีใจกับคุณลุงสวัยด้วยที่อย่างน้อยก็ได้มีโอกาสมาได้ยินชัดขึ้นกว่าเดิมอีกครั้งนะครับการมองเห็นหายไปแต่ก็ยังการได้ยินยังพอได้ยินขึ้นมากว่าเดิมกว่าสมัยเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ตอนที่คุณรัตนาลงไปครั้งแรกก็ต้องเรียกว่าตะโกนคุยกันเลยนะครับถ้าเกิดลงไปรอบต่อไปนี้ก็อาจจะไม่ต้องตะโกนคุยกันแล้วนะครับเพราะว่ามีเครื่องช่วยฟังซึ่งงบประมาณที่เรานำมาจัดซื้อหรือว่าพาคุณลุงไปตรวจตรงนี้ก็ได้รับสนับสนุนมาจากพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดกันเข้ามานะครับเราก็จึงนำงบประมาณในส่วนนี้มาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับคนตาบอดยากไร้หรือว่าคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนะครับ ก็เพื่อที่ให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่างน้อยอาจจะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างน้อยก็อย่างที่คุณลุงสวัยได้บอกนะครับถ้าร่างกายมันไม่สบายแล้วนะครับหูไม่ได้ยินแล้วมันก็อาจเกิดโรคซึมเศร้าอะไรขึ้นมาได้นะครับอย่างน้อยได้ยินเสียงคนคุยด้วยนะครับเปิดวิทยุฟังก็ได้ฟังชัดเจนไม่ต้องเปิดดังอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับตรงนี้เราก็ต้องทยอยทำนะครับในแต่ละเคสเนื่องจากงบประมาณของเราก็มีอย่างจำกัดนะครับก็ช่วงนี้ก็เข้าใจในทุกภาคส่วนนะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของผลกระทบจากการสงครามก็ดีนะครับทำให้หลายท่านก็อาจจะบริจาคน้อยลงแต่ก็เรายังคงรอรับการบริจาคอยู่แล้วพอมีเงินจำนวนหนึ่งแล้วเราก็จะลงไปช่วยตามเคสที่เราได้บันทึกไว้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นนอกจากของคุณลุงสวัยแล้วก็ก่อนหน้านี้ 2-3 วันนะครับช่วงวันจันทร์นะครับก็ไปของคุณลุงพูนนะครับใกล้ๆกับสำนักงานสมาคมใกล้กับสำนักงานมูลนิธิเรานะครับก็ไปช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นตรงนั้นก็มีถุงยางชีพมีเงินไปให้นะครับว่าคุณลุงอาศัยอยู่เป็นเพิงเก่านะครับเป็นเพิงจอดรถเก่าแล้วก็ไม่ได้มีฝาผนังอะไรนะครับครอบครัวก็มีความยากจนแล้วก็ตึงไปช่วยเหลือตรงนี้เพิ่มเติมนะครับท่านใดที่รับฟังอยู่อยากสมทบทุนนะครับในเคสต่อๆไปนะครับก็สามารถบริจาคให้กับมูลนิธิได้นะครับมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยการนำของท่านประธานสุบินแบขุนทศนะครับก็ยังรอรับแรงศรัทธานะครับจากทุกๆท่านนะครับที่จะร่วมสนับสนุนกันเข้ามาสามารถโอนเงินมาสนับสนุนได้ที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับหมายเลขบัญชี665-036-6363นะครับ665-036-6363บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด665-036-6363นะครับแล้วก็จะได้นำงบประมาณในส่วนนี้นะครับไปช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดเราที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตเพิ่มเติมนะครับก็จะเหลืออีกหลายเคสที่เราได้สัญญาเอาไว้นะครับที่จะลงไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นของ อบต.วังหมีนะครับที่เราได้ลงไป10เคสแรก5หมู่บ้านนะครับอบต.วังหมีอำเภอวังน้ำเขียวนะครับที่รอบที่แล้วแล้วก็ยังเหลืออีก15หมู่บ้านนะครับเพราะทางวังหมีมีอยู่20หมู่บ้านรอบที่แล้วเราไปแค่5หมู่บ้านนะครับยังเหลืออีก15หมู่บ้านนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูทั้งเวลาแล้วงบประมาณด้วยนะครับถึงจะลงไปได้เนื่องจากอาจจะต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงพอสมควรก็ยังรอรับแรงสนับสนุนจากทุกท่านโดยการบริจาคอยู่นะครับย้ำหมายเลขบัญชีของมูลนิธิกันอีกครั้งครับหมายเลขบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี665-036-6363นะครับ665-036-6363สามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นในกรณีของอยากสนับสนุนช่วยเหลือนะครับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เรามีแคมเปญในการจัดซื้อไม้เท้าขาวนะครับให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเราอยู่ก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้ทางบัญชีของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับไม้เท้าขาวตรงนี้เป็นไม้เท้าขาวแบบพิเศษนะครับดีกว่าไม้เท้าขาวแบบเดิมที่จะเป็นลักษณะของการพับเป็นทบๆนะครับไม้เท้าขาวที่เราจัดซื้อให้กับคนตาบอดเพิ่มเติมตรงนี้เป็นไม้เท้าขาวที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับเสาอากาศนะครับสามารถยืดหดได้แล้วเวลาเก็บจะมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีลักษณะของ ความเบาในการใช้งานจะไม่หนักเหมือนแบบพับนะครับตรงนี้แล้วก็รับบริจาคอยู่ของทางสมาคมเราแล้วก็จะทยอยจัดซื้อเป็นล็อตๆไปนะครับจากทางต่างประเทศนะครับแล้วก็จะได้มอบให้กับสมาชิกที่มีการขอไม่เท้าไว้ก็ยังมีตกค้างอีกหลายท่านนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นสต็อกของเองของต่างประเทศก็หมดนะครับแล้วก็เรียกว่ายอดบริจาคก็ลดน้อยลงอาจจะทำให้จัดซื้อไม่เท้าได้น้อยลงนะครับวันนี้ก็กำลังพยายามเสาะหานะครับร้านที่จะสามารถสั่งซื้อเข้ามาเพื่อมอบให้กับพี่น้องคนตาบอดเรามอบไปแล้วนะครับกว่า200อันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราจึงแต่ก็ยังมีคนตาบอดอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้รับนะครับตัวไม้ท้ามรุ่นใหม่แบบนี้นะครับก็สามารถรวมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050นะครับตรงนี้สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook หรือหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาค ก็จะมีตัว QR Code ครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสอบถามได้044-353-452นะครับเบอร์กลางเรา044-353-452หรือว่าจะเป็นเบอร์มือถือก็ของสมาคมจะเป็น081-616-2399ครับ081-616-2399ของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับซึ่งให้บริการประสานส่งต่อนะครับให้บริการสอนใช้ไม้เท้าขาวก็094-364-2635ครับ094-364-2635หรือว่าจะเป็นของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับพบเบาะแสคนตาบอดมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับเป็นคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนะครับสามารถแจ้งเราให้ลงไปช่วยเหลือได้ที่083-456-9151นะครับ0834569151มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆก็พิมพ์ผ่าน Google ได้เลยนะครับพิมพ์ตามชื่อองค์กรที่ท่านต้องการติดต่อนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็จะขึ้นช่องทางในการติดต่อทั้ง Facebook ทั้ง LINE นะครับหรือว่าเป็น YouTube เป็น TikTokเป็นเว็บไซต์พวกนี้ขึ้นมานะครับก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารเข้าไปส่งข้อความพูดคุยกันได้ในทุกๆช่องทางที่เรามีอยู่ทางออนไลน์นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยก็ได้นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในบ่ายวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ต้อนรับ YBN Thailand จับมือ SBN เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจสร้างโอกาสลงทุนชายแดนใต้นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจภาคตะวันออกหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้หรือ SBN และเครือข่ายนักธุรกิจภาคตะวันออกหรือ YBN พร้อมสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และเปิดโอกาสในการต่อยอดด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันโดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.พร้อมด้วยนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ SBN เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการพบปะครั้งนี้มีการนำเสนอศักยภาพของเครือข่ายธุรกิจ SBN และ YBN การเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจรวมถึงกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากทั้ง2เครือข่ายได้พบปะสร้างพันธมิตรทางการค้าและต่อยอดความร่วมมือในหลากหลายภาคธุรกิจอาทิการเกษตรอาหารฮาลาลการท่องเที่ยวโลจิสติกและธุรกิจบริการเลขาธิการสอปตกล่าวว่าการได้รู้จักกันกับนักธุรกิจในต่างพื้นที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของความร่วมมือเพราะจะช่วยสร้างความไว้วางใจและนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยอมรับว่าการดึงดูดการลงทุนจากภายนอกยังเป็นความท้าทายของพื้นที่และคาดหวังให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดสร้างธุรกิจสร้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขณะที่นายธีรินทร์ธัญญวัฒนกุลประธานกลุ่ม YBN Thailand กล่าวว่า YBN Thailand เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการจากหลากหลายกลุ่มได้แก่ Food Network Digital Network Retail and Wholesale Network Real Estate Network และ Logistics Networkที่ให้ความสำคัญทั้งการดำเนินธุรกิจและการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจทั่วประเทศพร้อมขอบคุณสอบต.และเครือข่าย SBN ที่เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาเรียนรู้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและยืนยันว่าการเดินทางครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายมิตรภาพและความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio

0: 1-616-2399
1: รู้รักภาษาไทย
2: ตอนข้าวกล้อง
3: พี่ก้อยใจดีจังแบ่งข้าวให้ฉันกินด้วยแต่ฉันว่าข้าวนี่แปลกๆนะไม่เหมือนที่บ้านฉันเลย
2: บ่นอะไรจ้าก้าวแต้มฉันว่าข้าวกล้องคลุกปลาย่างเนี่ยอร่อยดีนะ
3: อะไรนะข้าวกล้องเหรอ
4: ใช่พี่เก่งบอกว่าบ้านเรากินข้าวกล้องทุกวันเลยนะ
3: แล้วข้าวกล้องมันเป็นยังไงล่ะ
2: ข้าวกล้องคือข้าวที่ไม่ได้สีจนขาวยังมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงๆติดอยู่บ้างยังไงล่ะ
4: ก้าวแต้มอย่าบ่นเลยกินเข้าไปเถอะของดีมีประโยชน์กินแล้วสุขภาพดีเดี๋ยวนี้คนเขานิยมกินกันนะ
3: จริงเหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะกินให้หมดเลย
2: เดินข้าวกล้องหมายถึงข้าวที่ตำหรือเสียครั้งแรกจนเปลือกหลุดออกแต่ยังมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงๆอยู่ต้องนำไปซ้อมมือคือตำหรือสีอีกครั้งหนึ่งจึงนำมารับประทานได้เรียกว่าข้าวซ้อมมือแต่ปัจจุบันนิยมเรียกข้าวซ้อมมือว่าข้าวกล้อง
5: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โฆษกรัฐบาลเผยหลัง FBI เข้าพบนายกรัฐมนตรีขอบคุณไทยปราบสแกมเมอร์พร้อมสานต่อความร่วมมือปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเห็นพ้องไม่ใช่แค่การจับกุมแต่ต้องถอนรากถอนโคนให้จบสิ้นนางสาวรัชดาธนาเดียวเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทำเนียบรัฐบาลภายหลังผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา FBI พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นวาระสำคัญที่แสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับทาง FBI ที่ร่วมกันเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศทั้งปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์FBI ขอบคุณประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ส่วนนายกรัฐมนตรีได้เสริมต่อในเรื่องของการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์ต่างๆซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับ FBI รวมถึงประเทศทั่วโลกเพราะวันนี้เรามีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและฐานข้อมูลสืบสวนระดับสากลหรือระบบชายที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากจะได้แชร์ข้อมูลให้กับนานาชาติเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงเห็นตรงกันว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่ใช่แค่การเข้าไปจับกุมแต่ต้องถอนรากถอนคนให้จบสิ้นและมีการวางแผนที่จะร่วมมือกันต่อไปซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแผนการทำงานร่วมกับ FBI อย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนป้องกันตัวเมื่อถูกสัตว์ทำร้ายเอาเธอก็เดินให้มันเร็วๆหน่อยสิตัวเนี้ยมันดุเดี๋ยวมันเกิดหลุดออกมาจากบ้านไล่กัดวิ่งหนีไม่ทันเอาไว้ให้เร็วๆเร็วๆเร็ว
13: ก็ออกมาสิแม่จะตีให้หมอบเลยเอง
12: เฮ้ยหมามีเจ้าของนะไปตีมันเดี๋ยวเจ้าของก็มาเอาเรื่องหรอก
13: เจ้าของอ่ะก็ต้องดูแลดีๆปล่อยให้มันออกมาไล่กัดคนอื่นไม่ได้นะเว้ย
14: ตามกฎหมายแล้วนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีเจตนาทำร้ายทารุณกรรมสัตว์แต่จำเป็นต้องทุบตีหรือทำร้ายสัตว์เพื่อป้องกันตัวถือว่าไม่มีความผิดนะคะแต่การป้องกันตัวเองนั้นจะต้องเริ่มจากเบาไปหาหนักเช่นส่งเสียงดุขู่หรือว่าไล่ก่อนถ้าหากสุนัขหลุดออกมาจากบ้านมาไล่กัดเราแบบนี้ถือว่าเจ้าของปล่อยปละละเลยสัตว์เลี้ยงไปทำอันตรายคนอื่นหรือ

หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะแล้วมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ

0: ทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
1: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
1: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
3: เชื่อมั่นเข้าใจตั้งไทยไปด้วยกัน
4: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
4: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
5: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
0: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะชวนกันมาหาคำตอบค่ะว่าทำไมทะเลถึงเป็นสีฟ้าแน่นอนค่ะว่าทะเลในภาพจำของทุกคนนะคะก็คือเป็นสีฟ้าเนาะมันอยู่ในความทรงจำว่าเวลาเราวาดรูปเนี่ยท้องทะเลก็จะเป็นสีฟ้ามีพื้นดินเป็นสีน้ำตาลพื้นหญ้าสีเขียวใช่ไหมคะท้องฟ้าสีฟ้าดวงอาทิตย์สีแดงพระจันทร์สีเหลืองแต่แน่นอนค่ะว่าเวลาที่เราเห็นของจริงอ่ะเราก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้เห็นพระอาทิตย์เป็นสีแดงบางทีมันก็เป็นสีเหลืองบางทีก็เหลืองอ่อนเหลืองเข้มบางทีก็ส้มบางทีก็ขาวเลยนะคะหรือว่าดวงจันทร์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสีเหลืองแต่กลับเป็นสีขาวนวลแต่บางทีก็มีสีอื่นได้บ้างหรือทะเลเองหลายคนอาจจะเคยเห็นว่ามันไม่ใช่แค่สีฟ้ามันมีทั้งเป็นสีฟ้าใสๆเป็นสีอมเขียวบ้างเป็นสีอมสีน้ำตาลบ้างถ้าหากว่าเราอยู่ทะเลที่ใกล้ๆกับปากแม่น้ำเราก็อาจจะเห็นสีออกน้ำตาลหรือว่าสีเทาขุ่นก็ได้แต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยทำให้เกิดสีแล้วก็ทะเลที่เราเห็นเป็นสีฟ้าคงต้องมีตะกอนอะไรบางอย่างที่มันเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ไงถ้าหากว่าเราตักน้ำทะเลขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสีฟ้ามันเป็นสีใสตามปกติเนี่ยแหละค่ะถ้าหากว่าเรากรองเอาสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกมันไม่ได้มีสีฟ้าและทำไมหรือว่าเป็นเพราะพื้นพื้นทะเลก็ไม่ได้เป็นสีฟ้าใช่ไหมคะพื้นทะเลเป็นพื้นทรายเป็นพื้นหินที่ไม่ได้เป็นสีฟ้าแต่สาเหตุจริงๆที่ทำให้เราเห็นน้ำทะเลเป็นสีฟ้าเนี่ยมันเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรามองไม่เห็นค่ะแต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรามองเห็นแสงสะท้อนจากผลจากปรากฏการณ์นี้ค่ะซึ่งแสงสะท้อนนี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราเห็นน้ำทะเลเป็นสีฟ้าอ่ะเราต้องไปเริ่มต้นจากแสงก่อนค่ะแสงจากแหล่งกำเนิดหลักของเราก็คือดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกใช่ไหมคะตกกระทบกับสิ่งต่างๆก่อนที่จะสะท้อนกลับมาที่ดวงตาของเราทำให้เราเห็นสีสันต่างๆแต่สำหรับน้ำทำให้เกิดการกระเจิงค่ะทำให้แสงเกิดการกระเจิงเมื่อแสงเดินทางมาตกกระทบแล้วแสงบางส่วนจะผ่านเข้าไปในนั้นและเกิดการหักเหมากบ้างน้อยบ้างในมุมต่างๆค่ะแล้วมันก็จะมาตกกระทบและเนื่องจากแสงที่มีช่วงคลื่นสีน้ำเงินนะคะที่มีความยาวคลื่นสั้นเกิดการกระเจิงในน้ำได้ดีที่สุดแต่ดูดกลืนไว้ได้น้อยที่สุดค่ะจึงทำให้น้ำมีสีน้ำเงินหรือสีฟ้าค่ะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะบางส่วนที่ตกกระทบผิวน้ำแล้วไม่ได้ส่องผ่านลงไปแต่กลับสะท้อนพื้นผิวนะคะสะท้อนบริเวณพื้นผิวหากมันเดินทางเข้าสู่ดวงตาของเราก็จะเห็นผิวน้ำสะท้อนแสงออกมาอย่างเช่นผิวของน้ำทะเลซึ่งระยิบระยับตามแรงคลื่นนั่นเองถ้าหากเปรียบแม่สีของแสงนะคะคือน้ำเงินแดงและเขียวกลุ่มของช่วงแสงที่มีสีแดงและเขียวเนี่ยจะถูกดูดซับได้ดีที่สุดค่ะจึงสะท้อนแต่ช่วงคลื่นสีน้ำเงินออกมาทำให้เราเห็นน้ำทะเลเป็นสีน้ำเงินแล้วทำไมทะเลบางช่วงถึงมีสีเขียวมีสีน้ำเงินมีสีฟ้าที่แตกต่างออกไปนั่นก็เกิดจากความลึกความตื้นของพื้นทะเลค่ะของน้ำทะเลนี่แหละแล้วก็สิ่งเจือปนต่างๆที่อยู่ในน้ำทะเลทะเลส่วนที่ลึกกว่าจะอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินมากกว่าค่ะมักจะมีสิ่งเจือปนที่น้อยกว่าแสงที่กระเจิงแล้วก็สะท้อนมาสู่ตาเราจะเป็นสีน้ำเงินที่เข้มกว่าส่วนที่เป็นทะเลที่ตื้นแล้วก็ใกล้แผ่นดินมากกว่าค่ะสำหรับทะเลบางที่ที่เป็นสีเขียวก็อาจจะเกิดจากทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าหากน้ำทะเลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแพลงก์ตอนแพลงก์ตอนเหล่านั้นนะคะจะดูดกลืนแสงสีน้ำเงินแล้วก็สะท้อนแสงสีเขียวออกมาแทนจึงทำให้เราเห็นน้ำทะเลนั้นน่ะเป็นสีอมเขียวค่ะจะเห็นได้ว่าสีของน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ละลายอยู่ในน้ำก็แบ่งได้เป็นกลุ่มแพลงก์ตอนสารอินทรีย์ต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำแล้วก็กลุ่มตะกอนแขวนลอยที่อยู่ในน้ำค่ะเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้เราเห็นน้ำมีสีที่แตกต่างออกไปจากน้ำทะเลที่เป็นสีปกติของทะเลน้ำลึกสีของน้ำทะเลที่เราเห็นไม่ได้มาจากการสะท้อนของทะเลกับท้องฟ้าเพราะว่าท้องฟ้าและทะเลต่างมีแนวทางในการกระเจิงแสงเป็นของตัวเองโมเลกุลของอากาศกระจายแสงช่วงสีฟ้าออกมาได้มากกว่าทำให้มันมีสีฟ้าแต่น้ำทะเลดูดกลืนแสงช่วงสีน้ำเงินเอาไว้น้อยกว่าทำให้มันกระจายแสงสีน้ำเงินออกมามากกว่าแม้ว่าจะดูฟ้าเหมือนกันแต่การเกิดสีของท้องฟ้ากับน้ำทะเลก็แตกต่างกันนะคะนอกจากว่าบางครั้งสีของท้องฟ้าและสีของทะเลอาจจะเหมือนกันบ้างในบางสถานที่หรือว่าในบางเวลาแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดสีของท้องฟ้าแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยเกิดจากการกระเจิงของแสงแต่มีแนวทางในการกระเจิงของแสงที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะจึงทำให้เราเห็นน้ำทะเลเป็นสีฟ้าแล้วก็ฟ้าที่ต่างกันด้วยเนาะบางทีก็ฟ้าบางทีก็น้ำเงินเข้มบางทีก็เป็นเขียวๆนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะว่าทำไมเราถึงเห็นน้ำทะเลเป็นสีฟ้าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
6: คิดสา

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมย์และพี่อ้ำวันนี้จะมาในตอนน่าเบื่อจังเลยไปฟังกันเลยค่ะ
1: ในวันธรรมดาธรรมดาที่คุณพระอาทิตย์ยังคงขึ้นมาทักทายทุกคนทางทิศตะวันออกเสมอแต่สำหรับบางคนแล้วมันไม่ใช่วันธรรมดาธรรมดาเอาเสียเลยแต่มันกลับเป็นวันที่น่าเบื่อจังเลย
2: โอ้ย
3: เป็นอะไรของเธอเจ้าลิงจ
2: ๋อฉันน่ะรู้สึกว่าวันนี้มันน่าเบื่อจังเลยนะสิทำไมนะทำไมวันนี้มันเบื่อเบื่อโอ้ย boring น่าเบื่อ boring boring น่าเบื่อBoring Boring น่าเบื่อ
3: ใจเย็นๆฉันว่าเธอลองไปหาอะไรทำดูสิ
2: เอ้าฉันก็เล่นดนตรีอยู่กับเธอนี่ไงแต่มันก็น่าเบื่อจังเลยอ่ะ
3: ทำไมอย่างนั้นล่ะเอางี้ฉันว่าเธอลองไปหาคุณป้านกน้อยดีกว่า
2: โหป้านกน้อยเหรอ
3: ใช่
1: แล้วเจ้ากระต่ายก็ชักชวนให้ลิงจ๋อไปหาป้านกน้อยที่บ้าน
2: คุณป้านกน้อยครับคุณป้านกน้อยครับคุณป้านกน้อย
3: เจ้าล
2: ิ
3: งจ๋อเธอจะตะโกนเสียงดังทำไมเนี่ย shout ตะโกน s h o u t shout ตะโกน
4: s h o u tShout
3: ตะโกนกริ่งที่หน้าบ้านก็มีกดตรงนี้สิ
5: โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปเปิดประตูให
2: ้สวัสดีครับป้านกน้อย
5: เอ้านึกว่าใครลิงจ๋อกับเจ้ากระต่ายนี่เองมาๆๆเข้ามาในบ้านกันก่อน
3: ขอบคุณครับป้านกน้อย
5: แล้วนี่มาหาป้าถึงบ้านคิดถึงป้าละสิ
3: ใช่เลยครับ
5: น่ารักจริงๆเอ๊ะหรือว่ามีอะไรให้ป้าช่วยหรือเปล่าม
2: ีสิครับก็วันเนี้ยลิงจ๋อไม่รู้เป็นอะไรครับมันรู้สึกเบื่อเบื่อเบื่อไปหมดทุกอย่างเลยครับขนาดลิงจ๋อเนี่ยเล่นดนตรีกับกระต่ายก็ยังเบื่อเลยอะครับกระต่ายก็เลยชวนมาหาป้านกน้อยที่บ้านนี่แหละครับ
5: เองไหนลิงจ๋อลองเล่าให้ป้าฟังเพิ่มได้ไหมว่ามีอะไรที่วันเนี้ยลิงจ๋อทำแล้วรู้สึกเบื่อบ้าง
2: หัวได้เลยครับเรื่องน่าเบื่อของลิงจ๋อนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับพออาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยเนี่ยลิงจ๋อก็เริ่มเบื่อแล้วครับไม่รู้จะทำอะไรดีลิงจ๋อเนี่ยก็เลยวิ่งไปที่สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นเต็มไปหมดเลยครับลิงจ๋อก็ทั้งเดินเล่นวิ่งเล่นทั้งปีนกระโดดตีลังกาห้อยโหนเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างในสนามเด็กเล่นเลยนะครับมันก็สนุกดีเลยครับนกน้อยแต่สักพักลิงจ๋อก็เบื่ออีกแล้วล่ะครับลิงจ๋อก็เลยไปชวนเจ้ากระต่ายเนี่ยไปช่วยกันรดน้ำผักเราช่วยกันรดน้ำผักทุกต้นทุกแปลงมันก็สนุกดีรู้สึกดีมากเลยนะครับเห็นผักสีเขียวสดชื่นแล้วสักพักเนี่ยลิงจ๋อก็เริ่มเบื่ออีกแล้วล่ะครับลิงจ๋อก็เลยชวนเจ้ากระต่ายไปร้องเพลงเล่นดนตรีกันครับเพลงนี้นะครับเอ้า
4: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นี่

0: มันก็สนุกมากเลยนะครับแต่แล้วอ่ะหลังจากนั้นลิงจ๋อก็เริ่มเบื่ออีกแล้วล่ะครับเห็นไหมล่ะครับป้านกน้อยทำอะไรนะก็น่าเบื่อไปหมดเลยครับมันน่าเบื่อจังเลยครับลิงจ๋อเบื่อมากเลยครับเบื่อเบื่อเบื่อจะทำยังไงให้หายเบื่อดีล่ะเนี่ย
1: ใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะลิงจ๋อ calm down ใจเย็นๆ calmdown calm down ใจเย็น
2: ๆ calmdown calm down ใจเย็น
3: ๆป้านกน้อยครับแล้วป้านกน้อยเนี่ยมีเรื่องที่รู้สึกเบื่อบ้างไหมครับ
1: มีสิจ๊ะเจ้าความรู้สึกน่าเบื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนนะแต่ที่สำคัญนะเราจะรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังเบื่ออยู่แล้วเราจะทำยังไงกับความเบื่อนั้นเอาอย่างนี้วันนี้ป้าอยากจะชวนพวกเธอมาเล่นอะไรง่ายๆสนุกสนุกกันเอาไหม
2: ดีครับ
1: เอาล่ะเด็กๆยืนขึ้นนะแล้วก็ให้แขนทั้งสองข้างเนี่ยอยู่ข้างลำตัวเราจากนั้นเราก็จะค่อยๆหายใจเข้า inhale i n h a l e inhale หายใจเข้า
2: i n h a l e inhale หายใจเข
1: ้
2: า
1: ใช่ช้าๆไปพร้อมๆกับยกแขนทั้งสองข้างขึ้นไปบนฟ้าให้สุดแขนเลยนะจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆหายใจออก exhale หายใจออก exhale exhale หายใจออก
2: exhale exhale หายใจออก
1: ช้าๆพร้อมกับค่อยๆลดแขนของเราลงมาไว้ที่ข้างลำตัวเหมือนเดิมโอเคอีกทีนะหายใจเข้ายกแขนสุดเลยหายใจออกค่อยๆลดแขนลงสม่ำเสมอด้วยนะอีกทีนึงเข้าปล่อยตัวตามสบายยกแขนขึ้นแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกนานแล้วเป็นยังไง
0: โอ้โหสบายดีจังเลยครับได้ทำอะไรแบบนี้บ้างก็ช่วยให้หายเบื่อดีเหมือนกันนะครับเนี่ย
1: นะจริงๆแล้วเนี่ยความเบื่อก็มีประโยชน์นะเนี่ยความเบื่อเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เราได้กลับมาพักก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ให้เราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆเป็นช่วงที่เราจะได้ค้นหาความสนใจใหม่แล้วก็หาความสนุกใหม่ๆเหมือนกับเรากำลังได้พัฒนาตัวด้วยนะ
0: โอ้จริงด้วยครับเวลาลิงจ๋อรู้สึกเบื่อขึ้นมาทีไรสักพักลิงจ๋อก็จะไปหาอะไรใหม่ๆทำแล้วก็หายเบื่อครับแล้วสักพักก็เบื่ออีกแล้วก็หาอะไรใหม่ๆทำแล้วก็เบื่ออีกเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเลยครับ
1: เห็นไหมความเบื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กๆแล้วนะความเบื่อไม่ใช่เรื่องต้องอดทนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจที่ต้องรีบแก้ไขนะเดี๋ยวความเบื่อก็จะพาเด็กๆลุกขึ้นไปสู่โลกใหม่ได้เสมอจ้า
3: ความรู้สึกเบื่อเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้น่าเบื่อเลยนะครับจริงไหมลิงจ๋ออ
0: ืมจริงลิงจ๋อเนี่ยต้องขอบคุณป้านกน้อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าลิงจ๋อเบื่อเมื่อไหร่เนี่ยก็จะแวะมาหาป้านกน้อยใหม่นะครับ
4: ได้เลย มาหาให้เบื่อไปเลยลูก
5: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
2: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอถุงด้วย
3: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
4: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
3: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
6: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
7: สวัสดีค่ะพี่ที่มีใจรักในงานศิลปะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากบริษัทนามีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่ๆนักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4ถึงม.6 และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmi.com หรือโทรสอบถามที่เบอร์02-648-8000ในเวลาทำการหรือจะแอดไลน์ไปที่ @hostnanmi ค่ะจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องแหวนพลอยติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com สวัสดีค่ะ
6: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์
8: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
9: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
8: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
9: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
8: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
9: เรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
8: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
10: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
4: อยู่ด้วยกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปนะคะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะมาร่วมกันตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะมาเช็คเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะแชร์กันไปเยอะเลยนะคะกับเรื่องของการเคลือบสูติบัตรค่ะความจริงเรื่องของการเคลือบสูติบัตรเนี่ยพูดกันมานานแล้วล่ะค่ะว่าการเคลือบสูติบัตรจะทำให้เอกสารเป็นโมฆะแต่ช่วงนี้ค่ะเราจะเห็นการออกมาพูดถึงกันมากขึ้นเป็นพิเศษค่ะจนล่าสุดค่ะทางด้านของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยต้องออกมาชี้แจงค่ะว่าการที่เรานำสูติบัตรไปเคลือบนะคะทำให้เอกสารเป็นโมฆะจริงหรือไม่สูติบัตรค่ะเป็นเอกสารทางทะเบียนราษฎร์นะคะที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกเป็นเอกสารให้แก่ผู้แจ้งการเกิดตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์ค่ะการเคลือบเอกสารสูติบัตรไม่ใช่เหตุที่จะทำให้เอกสารเป็นโมฆะค่ะก็คือการเคลือบเอกสารสูติบัตรเนี่ยนะคะไม่เป็นโมฆะนั่นเองถ้าหากว่าเอกสารสูติบัตรนี้ออกโดยชอบตามกฎหมายนะคะและสามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมต่างๆและขอรับสวัสดิการที่ทางภาครัฐจัดให้ได้ค่ะที่มันมีประเด็นก็เพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะเอกสารสูติบัตรเนี่ยนะคะถ้าหากว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนายทะเบียนค่ะจะต้องมีการแก้ไขลงไปบนเอกสารนั่นเองแต่พอมีการเคลือบเอกสารแล้วนายทะเบียนจะทำอย่างไรในปัจจุบันค่ะกรมการปกครองได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าถ้าหากว่าเรานำเอกสารสูติบัตรไปเคลือบภายหลังมีเหตุต้องแก้ไขสูติบัตรประชาชนสามารถนำเอกสารเนี้ยไปให้กับนายทะเบียนนะคะเพื่อทำการแก้ไขได้โดยนายทะเบียนจะใช้ปากกาเคมีชนิดที่ลบไม่ได้ในการแก้ไขให้หรือนายทะเบียนนะคะจะมีการคัดและรับรองสำเนาคำร้องทร.31ที่มีคำสั่งอนุมัติให้แก้ไขรายการในสูติบัตรมอบให้แก่ผู้ร้องนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานควบคู่กับตัวสูติบัตรใบเดิมที่มีการเคลือบพลาสติกไว้นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากใครนะคะที่แชร์กันมาบอกว่าการเคลือบสูติบัตรทำให้เอกสารเป็นโมฆะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะคะเพราะว่าทางกรมการปกครองบอกว่าก็เคลือบได้แต่ถ้าหากมีการแก้ไขเนี่ยก็จะมีวิธีการของนายทะเบียนต่อไปนั่นเองค่ะแล้วมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์
11: ช่วงเช็คข่าว

0: อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
2: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยามวันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
4: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชาสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ายะลางัด4มาตรการเด็ดอุ้มทุเรียนแสนตันพุ่งพรวดเท่าตัวดันราคาคุมเข้มลงสกัดความเสี่ยงนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเผยมาตรการเชิงรุกรับมือปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำหลังผลผลิตปี2569พุ่งก้าวกระโดดจาก 48,000 ตันทะยานสู่เกือบ 100,000 ตันพร้อมชนกับผลผลิตหลายจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านเร่งผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อน4มาตรการหลักเร่งกระจายสินค้าพยุงราคาและคุมเข้มความปลอดภัยลงรับซื้อแบบเบ็ดเสร็จนายก้องสกุลระบุว่าเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของจังหวัดยะลาแต่ในปีนี้ปริมาณทุเรียนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวประกอบกับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวตรงกับแหล่งผลิตอื่นทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและเวียดนามทางจังหวัดจึงต้องเร่งกำหนดมาตรการรองรับโดยเฉพาะในช่วงพีคตั้งแต่วันนี้ถึง10สิงหาคม2569เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำกระทบเกษตรกรสำหรับ4มาตรการอุ้มทุเรียนยะลาได้แก่กระตุ้นการบริโภคและส่งตรงทั่วไทยผ่านกลไกกรอจังหวัดเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆช่วยกันซื้อทุเรียนเป็นของฝากโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์และบริการส่งตรงถึงบ้านเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตในช่วงวิกฤตแคมเปญ8เซียนทุเรียนต้อนรับงานยะลามาราธอนใช้โอกาสจากการจัดงานวิ่งยะลามาราธอนระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณสนามโรงพิธีช้างเผือกซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนโดยจัดบูธทุเรียนพันธุ์ดีหายากจากแต่ละอำเภอเช่นทุเรียนพันธุ์ก้านยาวลิ้นจี่จากอำเภอกรงปีนังพร้อมแจกคูปองส่วนลดและบริการจะส่งถึงภูมิลำเนาโดยพาณิชย์และเกษตรจังหวัดคาราวานทุเรียนบุกตลาดศักยภาพสูงประสานพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูงเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาเพื่อนำคาราวานทุเรียนยะลาไปเปิดตลาดระบายผลผลิตออกสู่ผู้บริโภคโดยตรงคุมเข้มความปลอดภัยและจัดระบบลงรับซื้อบูรณาการร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและในอำเภอทุกแห่งลงพื้นที่สำรวจและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากลงเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดราคาอ้างอิงหากเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลงจะส่งผลสะเทือนต่อราคารับซื้อของเกษตรกรทันที
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอสำนวนมะกอกสามตะกร้าป่าไม่ถูกมะกอกเป็นชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งโตขนาดผลหมากดิบลักษณะรูปไข่หรือรูปรีผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อสุกผลสีเหลืองหม่นผลสดมีเนื้อฉ่ำน้ำรสเปรี้ยวจัดมะกอกสามตะกร้าป่าไม่ถูกนำมาใช้เป็นสำนวนหมายถึงพูดจาตลบตะแลงพลิกแปลงไปมาจนจับคำพูดไม่ได้โดยเปรียบกับคนที่หลบเลี่ยงไปมาได้อย่างคล่องแคล่วแม้จะใช้มะกอกป่าถึงสามตะกร้าก็ยังไม่ถูกหรือหมายถึงคนกลับกรอกเช่นคนอย่างเธอมันพวกมะกอกสามตะกร้าป่าไม่ถูกมีอย่างหรือเมื่อวานพูดอย่างหนึ่งพอมาวันนี้กลับพูดไปอีกอย่าง ดังโครงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามว่าคนพาลพูดพล่ำลิ้นลมไหวเพ้อพดสบดถลายหลอกล้นมากอกสามตะกร้าไปปลาเปล่าบ่ถูกสักผลพ้นเล่ลิ้นลมพาน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คือว่าเมื่อครู่นี้ค่ะลูกค้าโทรศัพท์มาบอกว่าขอยกเลิกงานเลี้ยงทั้งหมดค่ะ
1: อะไรนะยกเลิกงานเหรอที่เพิ่งยืนยันงานไปเมื่อสักครู่นี้เองร้อยโต๊ะกับอาหารนะเราทำยังไงอะแล้วแขกเขาว่าไงทำไมถึงยกเลิกงาน
0: ล่ะล้อเล่นค่ะพี่ทิน
1: ล้อเล่นเหรอโอ้โหทำไมน้องหนูมาล้อเล่นกับพี่อย่างเงี้ย
0: หนูขอโทษค่ะหนูแกล้งแย่พี่ทินเล่นไม่นึกว่าพี่ทินจะถึงกับหน้าถอดสีขนาดนี
1: ้หน้าถอดสีทำไมหน้าพี่เป็นอะไรหน้าพี่ถอดสีอะไรยังไงเหรอ
0: หน้าถอดสีเป็นสำนวนค่ะหมายถึงหน้าซีดหน้าเผือดลงเมื่อมีอาการตกใจกลัวหรือผิดหวังคำว่าถอดสีใช้ในวงการนักเลงปลากัดปลากัดเป็นปลาสวยงามเพราะว่าลำตัวและครีบมีหลายสีธรรมชาติของปลากัดเมื่อพบปลากัดตัวอื่นก็จะเข้าต่อสู้ทันทีมันจะพองแก้มทั้งสองข้างกางครีบทุกครีบออกและสีลำตัวก็จะเข้มขึ้นแต่ถ้าปลากัดตกใจไม่สู้หรือยอมแพ้สีลำตัวจะจางซีดลงอาการเช่นนี้เรียกว่าถอดสีคำว่าถอดสีจึงนำมาใช้เปรียบกับสีหน้าที่ซีดเผือดลงของคนที่ตกใจกลัวหรือผิดหวังตัวอย่างเช่นพอเขาถูกจับได้ว่าพูดเท็จก็ถึงกับหน้าถอดสี
1: อ๋อเข้าใจละหน้าถอดสีก็เหมือนหน้าพี่เมื่อกี้นี้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาเอกสารเพิ่มเติมมาให้นะคะ
1: หัวเราะเยาะพี่เข้าไปตกใจหมดเลย

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นวันที่3ติดต่อกันหลายเมืองทั่วประเทศมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสและประชาชนได้รับคำเตือนให้ระมัดระวังโรคลมเหตุร้อนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าอุณหภูมิในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของญี่ปุ่นสูงเป็นพิเศษในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมโดยที่เขตซากุมะเมืองฮามามัตสึจังหวัดชิซูโอกะอุณหภูมิสูงถึง 41.1 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่วัดได้ในญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานอกจากนี้เมืองต่างๆในจังหวัดกิฟุมิเอะไอจิและชิซูโอกะทางตอนกลางของญี่ปุ่นก็มีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสเช่นกันมีการออกประกาศเตือนภัยโรคลมเหตุร้อนแล้วใน39จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดของญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังโรคลมเหตุร้อนต่อไปโดยแนะนำให้ใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและรับประทานเกลือนอกจากนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยายังขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานสภาพอากาศร้อนจัดทำให้ประชาชนจำนวนมากทั่วประเทศต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการโรคลมเหตุร้อนกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนระบุว่าพวกเขาได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำในทะเลแดงเนื่องจากเรือเหล่านั้นละเมิดการ

การปิดล้อมทางทะเลที่กลุ่มกบฏฮูตีบังคับใช้กับซาอุดีอาระเบียทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างขึ้นโฆษกของกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมว่าพวกเขาได้โจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนทำให้เกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่บนเรือหลายลำกลุ่มฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่20เนื่องจากการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซถูกจำกัดเพราะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียทำให้เกิดความกังวลว่าอาจความไม่สงบอาจลุกลามไปยังช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบหลังจากกลุ่มฮูตีอ้างการโจมตีดังกล่าวราคาน้ำมันดิบ WTI ซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบมาตรฐานปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในนิวยอร์กซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตอบโต้การขู่ปิดล้อมของกลุ่มฮูตีเมื่อวันอังคารที่21โดยกล่าวว่าสหรัฐจะจัดการเองหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่ากองกำลังของยูเครนได้โจมตีหน่วยส่งกำลังบำรุงที่สำคัญของรัสเซียหลายแห่งอีกครั้งเมื่อวันพุธที่22กรกฎาคมนายเซเลนสกี้ระบุในโซเชียลมีเดียว่าสถานที่เหล่านั้นจัดหาชิ้นส่วนโดรนอุปกรณ์นำทางและยุทธโธปกรณ์ให้กับกองทัพรัสเซียเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงภาพเปลวไฟและควันซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการโจมตีเจ้าหน้าที่กองทัพยูเครนกล่าวว่าพวกเขาได้โจมตีบริษัทวาลเบอรี่ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของรัสเซียโดยบริษัทแห่งนี้ถูกโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่18ด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวที่การประชุมของรัฐบาลเมื่อวันพุธที่22ว่าเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและเสริมว่าปัญหาในตลาดเชื้อเพลิงเป็นเพียงชั่วคราวและจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมส่วนกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ากองกำลังของรัสเซียได้โจมตีท่าเรือและศูนย์ส่งกำลังบำรุงหลายแห่งในยูเครนนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการหารือเกี่ยวกับนิวเคลียร์โดยเปิดเผยปราศจากข้อห้ามเมื่อวันพุธที่22กรกฎาคมนายโคอิซุมิได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ประเทศเบลเยียมหลังพบหารือนายมาร์ครุตเตอร์เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนายโคอิซุมิชี้ว่าจีนได้ซ้อมยิงภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำเพาะของญี่ปุ่นขณะที่มีรายงานว่ารัสเซียได้ซ้อมยิงในน่านน้ำระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนายโคอิซุมิระบุว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของกันและกันและเพื่อยืนยันอีกครั้งว่าความมั่นคงของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและยูโรแอตแลนติกแยกจากกันไม่ได้ต่อข้อถามของผู้สื่อข่าวที่ว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อถกเถียงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นายโคอิซุมิกล่าวว่าฝรั่งเศสได้ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านนิวเคลียร์และกำลังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการใหม่ๆและว่าเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีประเทศใดจะสร้างความมั่นคงของชาติได้เองตามลำพังโดยไม่หารือกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปและทั่วโลกอย่างเปิดเผยปราศจากข้อห้ามใดๆนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าเขาและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งกำหนดไว้ในเดือนกันยายนเมื่อวันพุธที่22กรกฎาคมรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองได้หารือกันนอกรอบการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ต่อมานายรูบิโอให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า
ขาและนายหวังได้หารือกันเป็นเวลานานเกี่ยวกับความจำเป็นของการระบุถึงด้านต่างๆที่สามารถร่วมมือกันได้เพื่อว่าเราจะได้ปูทางสำหรับการเยือนกรุงวอชิงตันที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งผู้สื่อข่าวถามนายรูบิโอว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หรือไม่เหตุดังกล่าวทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยามฝั่งของจีนใช้กระบองตีเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์จนบาดเจ็บนายรูบิโอเลี่ยงที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุดังกล่าวและเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สถานการณ์บานปลายซึ่งเราคิดว่าเป็นลบอย่างยิ่งและไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยนายรูบิโอกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นของหน่วยยามฝั่งจีนรอบไต้หวันว่าเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำเหล่านั้นอย่างแน่นอนสำหรับการขายอาวุธครั้งต่อไปของสหรัฐให้ไต้หวันนั้นนายรูบิโอกล่าวว่ากำลังพิจารณาอยู่จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูจากนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตาย บิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถานว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิขสัมมตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด อาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิดเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษ เราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนก็ใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิด ธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยัคฆราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัททกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบทและดาบทสินีบิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์022480555
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ลำใหญ่ยายบัว
1: ดีใจเรามาเล่นแข่งขันต่อคำคล้องจองกันไหมสนุกดีนะใครคิดไม่ออกคนนั้นแพ
2: ้งั้นดีใจขอเริ่มก่อนนะจำจี้ผลไม้แตงไทยแตงโม
1: ส้มโอลำใหญ
2: ่มะไฟใหญ่บัว
1: โอ้ยดีใจมั่วแล้วยายบัวไม่ได้เป็นผลไม้สักหน่อยเอ๊ะคำว่าลำใหญ่ใช้สระไอไม้ม้วนหรือไม้มะลาย
2: อ๋อง่ายนิดเดียวพี่พศเคยบอกไว้ลำใหญ่ที่เป็นชื่อผลไม้ใช้สระไอไม้มะลายแต่คำว่าใหญ่เช่นใหญ่บัวใหญ่แมงมุมใช้สระไอไม้ม้วน
1: โอ้โหดีใจจำแม่นนะเนี่ย
2: ใช่ก็สังเกตง่ายๆว่าอะไรที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆจะใช้ใหญ่สระไอไม้ม้วน
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะ

0: อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งทรงดำรงฐานะนิสิตเก่าและประธานกิตติมศักดิ์กองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาทางนี้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช2553รวมระยะเวลา16ปีด้วยสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและกุ้งนอกจากนี้ยังมีปลาเทพาสัตว์น้ำซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เสริมสร้างคุณธรรมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคฤหัสถ์ในพิธีเปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสผอ.และสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมาย
2: อีกแบบนึงนะครับครับซึ่งประชาชนเข้าไปครอบครองทำหมากินนะครับตั้งบ้านสร้างเรือนทั้งเรียกอะไรครับคือว่าสร้างบ้านไว้ทำไร่ทำนาทำสวนสารพัดนะครับในการครอบครองพื้นที่แต่ปรากฏว่านะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ว่าเกิดขึ้นมามันเกิดได้ยังไงพื้นที่เหล่านั้นกลายเป็นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้างเป็นเขตห้ามล่าบ้างเลยประมาณนี้เลยครับหลายคนต้องถามไอ้ทุ่งเลี้ยงสัตว์คืออะไรทุ่งเลี้ยงสัตว์คืออะไรเขตห้ามล่าคืออะไรถ้าไปมองนะครับทุ่งเขตห้ามล่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าครับโอ้ยหลายคนก็ถามแล้วทางนี้เนี่ยในพื้นที่ตรงนี้จะมีสัตว์ป่าให้ล่าไหมครับถ้าตั้งคำถามเนี่ยถามว่าในพื้นที่เหล่านี้มีพื้นที่ให้เราล่าไหมสัตว์ป่านี่ครับมีไหมครับสัตว์ป่าพื้นที่ที่จะอยู่ตั้งทางรถไฟนะครับถนนทางรถไฟแล้วก็ยาวเหยียดไปถึงชายทะเลนะครับมีไหมครับที่จะให้ล่านะครับให้ล่าผมว่าน่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่มีให้ล่าเลยนะครับครับไม่มีให้ล่าครับเพราะอะไรครับที่ไม่มีให้ล่าเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่หลายคนคงทราบนะครับว่าเป็นพื้นที่ครับพื้นที่นะครับพื้นที่เหล่านี้นะครับถูกกำหนดไว้นะครับโดยทางที่ทางราชการเป็นผู้ทำไว้นะครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านนายกนะครับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับ
2: อาจารย์มิชาครับผมครับผมทราบข่าวนะครับว่าท่านนายกเมื่อกี้ผมรายงานกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วว่าคืนนี้เราจะมาอยู่กับท่านนายกเสกสรรสายยุมซานะครับนายกขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมนะครับเทพานะซึ่งวันนี้นะครับท่านก็ไปทำหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมที่อบจ.ท่าที่ทราบนะครับแต่แล้วก็ไปยื่นหนังสือในการแก้ผังเมืองเมื่อกี้เข้ารายการไปคุยแล้วเรื่องผังเมืองคืออะไรนะครับนายกคำแล้วผมถามเลยดีกว่าถามว่าทำไมนายกต้องบอกว่าจำเป็นต้องแก้ครับ
3: ปัญหาผังเมืองนี่เหมือนออกพรบมาแบบลักหลับชุมชนไม่ได้ทราบชุมชนไม่ได้ทราบท้องถิ่นท้องที่ไม่ได้ทราบว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นสีอะไร
2: ครับ
3: โดยปกติเนี่ย พื้นที่สะกอมนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกอสบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาปากบางองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมจนะหรือตลิ่งชันเหล่านี้ซึ่งเป็นพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ที่ติดชายทะเลเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว
2: ใช่ครับใช่
3: ผังเมืองเนี่ยออกเขียวคาดขาวขึ้นมา
2: เขียวคาดขาวหมายถึงว่า
3: สีเขียวคาดขาวก็คือเขียวทะเยงขาวเนี่ยก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่ให้เกษตรกรรมอย่างเดียวในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยพื้นที่ในโซนทะเลเนี่ยมีรีสอร์ทมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ใช่ครับใช่
3: สรุปก็คือปัจจุบันก็ยังเป็นสีเขียวคาดขาวผมเองพยายามยืนยันพยายามที่จะต่อสู้ในเรื่องเหล่านี้เนื่องจากเขียวคัดขาวนี่เป็นพื้นที่ให้ทำการเกษตรกรรมในขณะที่พื้นที่เราดังกล่าวเรามีต่อไร่เนี่ยพื้นที่ต่อไร่เนี่ยล้านถึง2ล้านในต่อไร่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย
2: คำว่า
3: การจะปลูกยางพารา
2: ล้าน2ล้านหมายถึงไอ้คำว่าล้าน2ล้านนี่หมายถึงราคาใช่ม
3: ั้ยราคาต่อไร่เพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่พอผลกระทบจากการออกผังเมืองสีเขียวคาดขาวเนี่ยถามว่านายทุนที่ไหนจะมาซื้อก็ทำประโยชน์ในการท่องเที่ยวไม่ได้เนื่องจากว่ารีสอร์ทก็ทำไม่ได้อาการสูงโรงแรมต่างๆเนี่ยถูกพรบ.กำหนดไว้ห้ามทั้งหมด การจัดสรรที่ดินก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้การแบ่งที่ดินเป็นห้องเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้บวกกับเขตห้ามล่าซึ่งเป็นในเขตป่าอยู่นี่ประสบปัญหาทั้งสองด้าน
2: อืมครับ
3: นะครับนี่คือปัญหากลุ่มนายทุนตั้งใจมาดูพื้นที่ว่าสวยงามเหลือเกินสะกอมสวยงามเหลือเกินเขตตลิ่งชันนาทับจนะปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้นายทุนก็ไม่กล้าลงทุนรถซื้อไปก็ได้แค่ปลูกไร่ปลูกยางพาราปล
2: ู
3: กปาล์มปลูกต้นไม้
2: ผมถามนิดนึงว่าพื้นที่ชายทะเลเนี่ยมันจะไปเหมาะทำเกษตรได้ยังไง
3: นั่นสิก็บางเมืองลักหลับไงที่บอกว่าลักหลับออกมาโดยที่ชุมชนไม่ได้ทราบดังนั้นผมเองพยายามที่จะรวบรวมองค์การต่างๆองค์กรต่างๆหลายๆองค์กรรวมทั้งท้องที่ท้องถิ่นเข้าไปร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันโดยดึงผังเมืองจังหวัดเข้ามาร่วมประชุมเข้ามานะครับเพื่อจะนำเสนอว่าขอเปลี่ยนสีผังเมืองได้ไห
2: ม
3: เขียวคาดขาวเนี่ยให้เป็นสีที่สามารถดำเนินโครงการต่างๆได้ดังเช่นที่ดินสามารถจัดสรรที่ดินได้สามารถสร้างรีสอร์ทโรงแรมอาคารต่างๆเหล่านี้ได
2: ้ครับ
3: หลายๆวัตถุประสงค์ที่มันมีความขัดแย้งกับความต้องการในพื้นที่นะครับความต้องการในพื้นที่ก็คือการขุดตักก็สามารถทำได
2: ้ครับ
3: สามารถสร้างอาคารสูงประเภท1ประเภท2สามารถสร้างอาคารใหญ่ๆที่มีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตรได้ก็สิ่งเหล่านี้ก็สามารถสร้างที่เก็บเกี่ยวผลผลิตด้านการเกษตรขนาดใหญ่ได
2: ้ครับ
3: คือข้อมูลที่นำเสนอไปก็เป็นเกือบ20ข้อที่ผมนำเรียนไปผังเมืองจังหวัดว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ชุมชนต้องการ
2: ครับผมทราบมาว่าต้องผ่านมติครม.ด้วยใช่ไหม
3: ก็คิดว่าการออกผังเมืองนี่เฉพาะเนี่ย
2: ครับ
3: มันมีออกผังเมืองรวมก็ต้องแยกก่อนว่าการออกผังเมืองเนี่ยมันมี2ลักษณะคิดว่ามันเป็นออกลักษณะผังเมืองรวมก็คือทั้งจังหวัดหรือว่าแต่นี่เราออกเฉพาะก็คื ขอออกผังเมืองเฉพาะพื้นที
2: ่ครับ
3: ที่ได้รับผลกระทบ
2: ครับที่จริงความตามความเป็นจริงนะครับไอ้คนที่ออกผังเมืองมาเนี่ยครับมันต้องมาดูข้อเท็จจริงมาดูข้อเท็จจริงในพื้นที่นะว่าพื้นที่นี้มันทำการเกษตรได้ไหมมันจะไปปลูกสวนยางปลูกยางได้ไหมไปปลูกต้นนิ่นได้ไหมพื้นที่ตรงนี้ที่จริงเรื่องนี้มันคุยกันอยู่นานเลยนะในการจะแก้ไขน่าจะ
3: อย่างที่ผมยกประเด็นว่าไร่ล้านสองล้านเนี่ยเคยจะมาซื้อปลูกยางพารา
2: ขึ้นเขาครับไร่ละสองไร่ละสักสี่ห้าพันเนี่ยสักหมื่นสองหมื่นโอเคได้นะถ้าซื้อที่ดินราคาล้านสองล้านแล้วมาปลูกสวนยางเนี่ยแล้วชาติไหนจะได้คืนทุนก็พูดได้หยาบเลยว่าชาติไหนจะได้คืนทุนกัน
3: เพราะพื้นที่มันถูกกำหนดให้เป็นเขียวคาดขาวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเดียว
2: ครับเขามองอย่างไรเขามองอย่างไรถึงคิดว่าตรงนี้ต้องเป็นพื้นที่ทำเกษตรหรือว่าเขามองว่าเขาหรือว่าเขามองว่าตรงพื้นที่ตรงนี้คงจะไม่พัฒนาแล้วอะไรประมาณนั้น
3: ลักหลับเลยที่บอกว่าไม่ออกกรมลักหลับที่
2: เพื่อประโยชน์ของใครมันต้องมีอะไรครับเขาเรียกต้องมีมันมีนัยยะด้วยในการทำเนี่ยคนที่ทำแสดงว่าเขาจะต้องมีนัยยะของเขาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่นายกไปยื่นเนี่ยนายกไปยื่นให้ใครครับ
3: วันนี้ผมไปประชุมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับ
2: ครับ
3: ก็โดยมีคณะรองประธานสวที่มาเป็นร่วมประธาน1แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นสวในพื้นที่โซนล่างทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
3: ก็จำนวนประมาณ18ท่านด้วยกันท่านผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ใกล้เคียงรวมเกือบ20ท่านทั้งหมดตั้งโต๊ะแถลงเพื่อจะรับข้อมูลของความเดือดร้อนในพื้นที่นะครับ
2: ครับ
3: ก็เลยได้ถือโอกาสนำเสนอเนื่องจากว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเคยหลอมการประชุมทั้งหมดที่ในพื้นที่ของผมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมขึ้นมาเพื่อเรียกร้องในเรื่องของพรบผังเมืองดังกล่าวเนี่ย
2: ครับ
3: ให้เรื่องของการเปลี่ยนสีให้เรื่องของวัตถุประสงค์ที่ชุมชนต้องการจริงๆในพื้นที่มาก่อนผมรวบรวมอบต.ข้างเคียงทั้งหมดมาร่วมประชุมและผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดเข้ามาร่วมณวันนั้นก็เป็นร้อยคนเป็นร้อยชีวิตที่มาร่วมประชุมและนำเสนอโครงการขอเปลี่ยนสีผังเมืองดังกล่าวแล้วก็ยื่นไปแล้วในระดับจังหวัดณปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวก็ยังอยู่ในระดับจังหวัดก็ประมาณปี2ปีที่ผ่านมาแล้วกันแล้วก็วันนี้ก็ยังเข้าไปติดตามอยู่ก็บอกว่ามันก็ต้องให้ส่วนกลางหรือข้างบนเนี่ยผลักดันให้เพราะว่าท้องถิ่นเองเราไปไม่ไหวก็ต้องให้ผู้มีอำนาจที่เหนือกว่าได้ช่วยขับเคลื่อนในเรื่องของการเปลี่ยนสีผังเมืองดังกล่าวให้ได้ก็เลยถือโอกาสเข้าไปยื่นหนังสือกับท่านรองประธานวุฒิสภาวันนี้
2: ครับ นั่นคือส่วนที่ทางผู้บริหารนะครับท้องถิ่นนะครับได้ไปดำเนินการในการที่จะไปยื่นหนังสือต่อผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เขาที่จะดูถึงความเดือดร้อนเดือดร้อนใครครับเดือดร้อนของชาวบ้านเดือดร้อนของประชาชนเพราะท่านเป็นผู้นำนะครับเมื่อเป็นผู้นำแหละเป็นความเดือดร้อนประชาชนประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องหาทางแก้นะครับนี่คือก้าวหนึ่งท่านยื่นไปตั้ง2ปีกว่าแล้วทางจังหวัดไม่กระดิกเลยเหรอ
3: เขาพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆข้อมูล HEA ของที่จะทำไอ้โรงไฟฟ้าในพื้นที่ตลิ่งชันนาทับอยู่ด้วยเขาจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาผนวกกับข้อมูลของเราที่ยื่นไป
2: ครับ
3: เขาก็รอ HEA ของในส่วนของการสร้างโซลาร์ฟาร์มในพื้นที่ตลิ่งชันนาทับตรงนี้เข้าไปร่วมมีหลายคนเจ้าคัดค้านก็กลุ่ม NGO ที่คัดค้านผมขึ้นมาว่าแค่ผมส่งหนังสือไปจังหวัดหนังสือตามคัดค้านตามหลังว่าน่ะผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง
2: ใช่ถามว่ากลุ่ม NGO ที่คัดค้านเพราะอะไรเขาทำเพื่อความเจริญน่ะเขาไม่ได้ทำลายป่าไม่ได้ทำลายต้นไม้ไม่ใช่ทำลายธรรมชาติแต่เป็นการพัฒนาให้บ้านเรามันก้าวไปอีกก้าวหนึ่งถามว่าเขาเป็นอย่างนี้
3: คือการอนุรักษ์นี่ต้องเข้าใจคำว่าการอนุรักษ์นี่การอนุรักษ์คือการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดไม่ใช่กักไว้ให้เป็นอยู่ยังไงก็อย่างนั้น
2: ครับ
3: แล้วเมื่อไรเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเมื่อไรจะเอาทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ได้ในเมื่อคัดค้านกันตลอดนี่ปัญหา
2: ครับผมเข้าใจนะผมอยากให้ทางจังหวัดนะใช้คำว่าทางจังหวัดหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็ผู้ที่ได้เสียด้วยกลุ่มได้เสียลงมาดูพื้นที่กันจริงๆนะฮะลงมาดูพื้นที่จริงใช้คำว่าไปดูข้อมูลที่เท็จจริงที่ถูกต้องว่าไอ้ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ไปปลูกยางพาราได้ไหม
3: ปลูกได้ครับแต่ใครจะไปซื้อที่ดินไร่เป็นล้านเพื่อปลูกยางพาราที่สวนปาล์ม
2: ครับโอ้ไปทำที่พื้นที่อะไรเขาเรียกว่าชายทะเลนะคะไปปลูกสวนปาล์มชายทะเลไปปลูกสวนยางชายทะเลนะฮะผลประโยชน์ที่ได้มาได้เท่าไหร่เลยประมาณนี้นะครับ
3: ใช่
2: มันต้องติดตามไม่ได้นะครับมันต้องดูได้แล้วแนวโน้มน่าจะเป็นยังไง
3: ผมคิดว่าถ้าส่วนกลางหรือผู้นำที่เหนือกว่าถ้าขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ดีก็คงน่าจะได้บทสรุปเร็วขึ้นณปัจจุบันเนี่ย
2: ครับ
3: นายทุนต่างๆเข้ามาสอบถามและมาดูพื้นที่เขาว่าสะกอมนี่มีความสวยงามมากคือมีทั้งเกาะมีชายหาดที่สวยมีทำเลที่เหมาะสมมีทั้งภูเขามีทั้งที่ราบมันเหมาะที่จะสร้างให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาในอนาคตและผนวกกับปฏิมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลให้เห็นว่าอนาคตเนี่ยเราต้องเตรียมมือในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไงบ้าง
2: ครับ
3: นะครับ
2: ณวันนี้ครับท่านนายกครับณวันนี้แหล่งท่องเที่ยวที่สะกอมนี้เป็นยังไงบ้าง
3: แหล่งท่องเที่ยวสะกอมณปัจจุบันเนี่ยในส่วนของหาดใหญ่เทกจากหาดใหญ่สงขลาเนี่ยไม่ค่อยกล้าจะมาเที่ยวสักเท่าไหร่มีแต่โซน3จังหวัดชายแดนใต้ที่มาเที่ยวในพื้นที่สะกอมส่วนใหญ่เนื่องจากว่าเขาอาจจะมองในภาวะเสี่ยงแต่พื้นที่ตำบลสะกอมอำเภอเทพาเนี่ยก็อยากจะประกาศให้ทั่วประเทศได้รับทราบว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่มันไม่ได้เสี่ยงนะครับและสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็นำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบว่าสิ่งเหล่านี้เราอาจจะกังวลสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมีความเข้มแข็งท้องถิ่นท้องที่มีความเข้มแข็งในพื้นที
2: ่ครับท่านบอกฝากตรงนี้นะครับผ่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังซึ่งฟังอากาศกันทั่วประเทศไทยนะครับกับสถานีวิทยุในเครือข่ายอวจท.นะครับและก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของ Facebook นะครับของอวจท.และก็ช่อง YouTube ถึง2ช่องนะครับที่จะออกอากาศพร้อมกันในตรงนี้นะฮะท่านสามารถติดตามย้อนหลังก็ยังได้เลยนะครับว่าช่วยฝากต่อนะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ท่านนายกยืนยันนะว่าปลอดภัยนะครับ
3: ครับผม
2: กล้าปลอดภัยนะครับเพราะว่าในการที่จะอยู่กันนะครับมีความเข้มแข็งนะครับมีความเข้มแข็งผมก็เคยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มายาวนานหลายปีเช่นเดียวกันนะครับรับประกันได้เลยบอกว่าพื้นที่เหล่านี้นะครับดูแลกันอย่างดีนะยากนักที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใช้คำว่ายากนะยากมากเลยเพราะทุกคนนี้มีความร่วมมือกันอย่างดีนะครับท่านนายกครับ
3: ครับผม
2: สมมุติว่าทางราชการหมายถึงรัฐบาลนะโดยทางที่จังหวัดเขายื่นไปส่งไปแล้วก็สามารถที่จะปรับผังได้เนี่ยปรับพื้นที่เราได้เนี่ยเราคิดว่าจะพัฒนาไปได้ยังไง
3: ก็รูปแบบในการที่ยื่นเนี่ยเราต้องเป้าที่จะพัฒนาในเกือบทุกๆข้อเนื่องจากว่าประสบปัญหากับขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันโดนสงสองเด้งอ่ะหนึ่งติดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาบอกช้างแหลมขาม
2: ครับ
3: นี่คือเขตป่าเข้ามาอีกสองติดพรบผังเมืองเขียวคาดขาวเข้ามาอีกถ้ายกเลิกประเด็นสองตัวเนี่ยผมว่าการขับเคลื่อนน่าจะไปได้ดีเกือบ 100% นะครับการขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะนายทุนก็กล้าที่จะมาซื้อกล้าที่จะมาลงทุน2ชุมชนในพื้นที่ก็ได้มีโอกาสสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับโดยการค้าขายนักท่องเที่ยวมาแน่นอนว่าการค้าขายมันต้องดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกว่าการสร้างแยกแม่กวนอิมเนี่ยมันติดเกรดสูงที่สุดในโลกเนี่ยถามว่าใครไม่อยากจะมาเที่ยวเขาก็อยากจะมาเพื่อสัมผัสในความศรัทธาของส่วนของเขา
2: ใช่ใช่อยากจะมาดูสักหน่อยเดี๋ยวว่ามันสูงยังไงครับอันนี้มัน
3: ชวนคิดนะครับเกาะขามที่มีปะการังสามารถว่ายน้ำได้อะไรได้ในพื้นที่เกาะเพราะว่าปะการังนี่สวยงามมาก
2: ครับผมกลับไปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับไปอยู่ที่คำว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
3: ครับผม
2: ทางรัฐหรือว่าทางป่าไม้เขาทราบไหมว่ามีสัตว์อะไรให้ล่าบ้างตอนนี้เขต
3: ผมว่าไม่แต่หมูสักตัวเนี่ยในพื้นที่เขตห้ามล่าคงจะไม่มีนะครับ
2: ให้ถึง
3: แสนสี่หมื่นกว่าไร
2: ่ครับ
3: เขตห้ามล่าควบคุมพื้นที่แสนสี่หมื่นกว่าไร่นะครับผมว่าหมูสักตัวยังไม่มีเลยตอนนี
2: ้ครับน่าจะมีคงจะมีแต่ครับใช่น่าจะมีถ้าที่จะมี
3: ก็เหลือแต่นกอย่างเดียวสัตว์ปีกแบบไก่ป่าพวกนี
2: ้ไก่ป่าครับผมเข้าใจนะครับว่าพอไปยกเลิกตรงนี้ขึ้นมาปั๊บพื้นที่ที่เขตห้ามล่าเนี่ยซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่จำนวนมากเนี่ยเขากลัวหรือเปล่าว่าเอ้ยถ้าถูกตรงนี้ถูกยกเลิกไปเนี่ยเขาจะไม่มีที่ทำงานอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับต้องชนขวากันไว้ก่อนนะครับถ้าเรามุมมองจริงนะครับใช้คำว่ามุมมองจริงถ้าลงมาดูจริงนะครับจะเห็นว่านะเพราะว่าตอนที่ผมเข้ารายการนั้นช่วงแรกเนี่ยท่านผู้ฟังก็ได้คุยแล้วนะครับถามว่ามีอะไรให้ล่าผมว่าเดี๋ยวไปถามนายกดูเดี๋ยวว่ามีสัตว์อะไรล่าบ้างนะครับว่ามีสัตว์อะไรล่าบ้างนะก็ลองคิดดูนะครับทำอย่างไรให้บ้านเรานั้นพัฒนา
3: ครับ
2: พัฒนาโดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนผมคิดอย่างนั้นฮะทำแล้วไม่เดือดร้อนเหมือนท่านนายกบอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามีรูปแบบในการที่จะพัฒนาของตำบลหมายถึงของสกอมในเขตที่เสร็จเริ่มจากสถานีรถไฟใช่ไหมครับหมายถึง
3: ทางรถไฟที่นำเรียนอย่างที่ผมทำหนังสือไปถึงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในสิ่งที่ขอเนี่ยถ้าอ่านก็มันประมาณสักเกือบ20ข้อเอาข้อที่ผมมองว่าถ้ายกเลิกผังเมืองนี่การก่อสร้างโรงแรมได้สร้างท่าเรือได
2: ้
3: การอุตสาหกรรมขุดดินถมดินการก่อสร้างสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันยังสร้างไม่ได้นะปั๊มน้ำมันเนี่ยก่อสร้างสถานีคลังน้ำมันก็ไม่ได้ก่อสร้างไซโลขนาดใหญ่เป็นประเภทโรงเก็บของพวกนี้ก็ไม่ได
2: ้
3: ก่อสร้างอาคารสถานที่เกี่ยวกับสันทนาการเช่นคลับศูนย์กีฬาอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได
2: ้ครับ
3: มันติดกับผังเมืองทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
3: รีสอร์ทสร้างไม่ได้อาการสูงสร้างไม่ได
2: ้ครับ
3: มันแล้วจะไปพัฒนาตรงไหนก็ยังติดอยู่อย่างนี้
2: ใช่มันต้องหาทางออกให้ได้นะครับนิดหนึ่งสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนายกบอกว่ามีโอกาสได้ไปร่วมประชุมร่วมกับท่านสวใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: แล้วได้หารือกับท่านสวไหมว่าจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ก็เวลาค่อนข้างจำกัดก็ได้นำเสนอผ่านไมค์ไปแล้วก็ได้นำเสนอ หนังสือยื่นหนังสือไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านได้ไปกระตุ้นท่านได้ไปทบทวนว่าพื้นที่ดังกล่าวนี่มันควรจะบูรณะมันควรจะดำเนินการได้แล้วเพราะในขณะที่ผมทำเนี่ยขึ้นมา2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วตัวหนังสือที่ติดอยู่จังหวัดคือมันควรจะสั่งการจากข้างบนเราข้างล่างเราจบแล้วเราทำไปแล้วนำเสนอไปแล้วข้างบนน่าจะมีทบทวนคำในหนังสือที่ดำเนินการไปให้ว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรห่วงระยะ2ปีไม่ใช่2ปีกับ3ปีมันไม่ใช่ระยะเวลาที
2: ่นานนะ
3: ใช่ครับ
2: นานนะครับ
3: ราชการไทย
2: ใช้คำว่านานนานมากนะครับสำหรับที่จะพัฒนาเนี่ยฮะพระเจ้ามันไปติดอยู่ตรงนั้นนะฮะวันก่อนนี้ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมไปเจอนะครับใช่ครับเจอไปเข้าร่วมพบท่านสวในเขตของอำเภอจนะอยู่นะครับผมดูแลนะครับท่านมีความตั้งใจนะมีความตั้งใจที่จะพัฒนา
3: ครับ
2: ผมว่าน่าจะเป็นมิติหนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้วิธีการตรงนี้นะในการในคุยในการสื่อสารกันนะครับมันเป็นการพัฒนานะเราไม่ได้ทำลายเป็นการพัฒนาเพื่อคนในรุ่นหลังไม่ใช่รุ่นเราถ้าเราทำมาแล้วคนรุ่นหลังมีโอกาสได้ไปได้เยอะนะฮะไปได้เยอะหมายถึงว่าเขามีงานทำนะทำตรงนี้เสร็จลูกหลานเราโอกาสข้างหน้าได้มีงานทำได้มีหลายๆอย่างนะครับมีสภาพที่ไม่ใช่แรงแค้นตอนนี้ใช้คำว่าแรงแค้นนั่นลำบากนะหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับ
3: ไม่มีทางออกจริงๆนะปัจจุบันชาวบ้านนะครับ
2: กับเวทีนี้นายกฝากได้เลยนะครับฝากไปถึงใครถึงผู้ว่าถึงนายกเลยถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับกรุณาช่วยดูหน่อยนะครับ
3: ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าแล้วกัน
2: ครับ
3: ผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้กระบวนการที่จะดำเนินการเหล่านี้ผู้มีอำนาจในการที่จะสามารถเปลี่ยนหรือสร้างข้อกำหนดในตามที่ชุมชนร้องขอไป
2: มันจำเป็นไหมจะต้องทำหนังสือเล็กอ้อยประชาชนลงชื่อกันเยอะ
3: ๆก็ไม่น่าจะจำเป็นที่ผ่านมาการออกผังเมืองลักลับผมไม่เห็นถามใคร
2: ครับใน
3: อันนี้เราจริงในส่วนของผมนี่ผมดำเนินการโดยเอาผู้นำมานายกในข้างเคียง56อบต.ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาร่วมประชุมเหมือนกับธรรมประชาคมไปแล้วรอบ
2: ครับ
3: ครั้งหนึ่งผมก็เคยนำเสนออดีตท่านผู้ว่าตอนนี้แกเกษียณไปแล้วในที่ประชุมระดับจังหวัดเช่นกัน
2: ครับ
3: นำเสนอเรื่องขอแก้ไขผังเมืองนี่แหละเพราะก็ขับเคลื่อนไปได้พักหนึ่งท่านเกษียณไปก็นิ่งนะครับ
2: นิ่ง
3: แล้วผมก็มารื้ออีก
2: ฮะ
3: กระบวนการเชิญผังเมืองจังหวัดมาร่วมในพื้นที่พร้อมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้ประกอบการประชุมปรึกษาหารือและให้ผังเมืองได้เก็บข้อมูลแล้วนำเสนอขึ้นไปจังหวัดนะได้รวบรวมเอกสารทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ผังเมืองจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเรียบร้อย
2: ครับก็ให้กำลังใจนะใช้คำว่ากำลังใจน่าจะให้สำเร็จเพราะถ้าก็ทำออกไปแล้วเกิดใช้คำว่าเกิดดำเนินการและสำเร็จด้วยดีเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าพื้นที่ตั้งแต่ของพญานาคตั้งแต่นาทับตำบลนาทับตำบลตลิ่งชันตำบลสะกอมสะกอมจนะสะกอมเจพาเกาะสะบ้า
3: ปากบาง
2: ปากบาง ของเทพาด้วยไหมตรงนี้มีเทพา
3: เทพา
2: แล้วก็มีหมากบางนะครับผมเชื่อนะครับว่ามี
3: ชายทะเลทั้งหมดในอบต.ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ย
2: ครับ
3: มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดเลยติด
2: ครับฝากนะครับใช้คำว่าฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าที่เรานั่งคุยตรงนี้นะครับเราที่นั่งคุยกันในตรงนี้เพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงผังเมืองนะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนี้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้นะครับพื้นที่ได้ถ้าว่าเขายังบอกว่าลังเลอยู่มันต้องเป็นพื้นที่เกษตรก็ลงมาดูครับว่าพื้นที่เกษตรน่ะชายทะเลน่ะปลูกต้นใยร่วงบรรเลวเรียกใยร่วงนะมะม่วงหิมพานต์ยังไม่ได้เลยนะลองดูนะครับลองดูแล้วจะไปปลูกอะไรถ้าเป็นพื้นที่เกษตรทำนาได้ไหมทำสวนได้ไหมได้ทำสวนอะไรครับทำสวนอะไร
3: นั้นเด่นใครจะไปซื้อใครจะมาลงทุนซื้อไปทำสวน
2: ก็ใช่ผมเข้าใจนะครับเขาบอกว่าทำเพื่อการเกษตรนะถามว่าปลูกอะไรไอ้คนที่คิดนะใช้สมองคิดนั้นต้องคิดก่อนว่าใช้ปลูกอะไรมันก็ที่คุยกันเรื่องเสียงห้ามล่าเนี่ยครับห้ามล่าอะไรนะครับมีสัตว์อะไรให้ล่าบ้างไม่มีแล้วครับตอนนี้มันไม่มีนะมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคไปตามสมัย
3: คือตอนนี้ไปควบคุมที่ดินด้วยนั่นสิ
2: ครับ
3: ณปัจจุบันเนี่ย
2: การที่จะพัฒนาก็ไม่ได้
3: จะพัฒนาเนี่ยที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย
2: ครับ
3: ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้หากจะดำเนินการก็ต้องขออนุญาตจากป่าไม้แล้วป่าไม้จะให้หรือไม่ให้ก็อยู่ที่สิทธิ์ของป่าไม้
2: ครับ
3: มันต้องขออนุญาต
2: ก็เหมือนอย่างที่คุยกันในต้นนะครับพื้นที่เขาออก
3: ซึ่งผิดกับแต่ก่อนอาจารย์ท้องถิ่นนี่จะดำเนินการพัฒนาตัดถนนเส้นนี้เข้าไปตรงนู้นเข้าไปตรงนี้สามารถดำเนินการได
2: ้ครับ
3: แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยทำไปนายกปิดคุกเนี่ย
2: ครับ
3: นี่ปัญหา
2: ในการ
3: พัฒนาที่มีกฎหมายไทยมันขัดแย้งกันเหลือเกินกับการพัฒนา
2: ครับเนี่ยอันนี้คือนายกพูดให้ฟังแล้วนะครับว่าในการพัฒนาเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะพัฒนาได้แต่มันไปขัดกับในเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่เนี่ยซึ่งมันไม่สอดคล้องกันต้องหาวิธีการที่จะทำแก้นะครับแก้ปัญหาตรงนี้เลยต้องบอกฝากกันนะครับนายกจะฝากใครก่อน
3: คือมันการฝากนี่มันเอ่ยชื่อกันไม่ได้นะ
2: ครับ
3: ก็ต้องบอกว่าผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า
2: ช่วยผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่านะครับ
3: ใช่
2: โอ้โห
3: ในส่วนท้องถิ่น
2: ครับ
3: ก็ขับเคลื่อนไปแล้ว
2: ท้องถิ่นขับเคลื่อนแล้ว
3: ผู้ที่จะไปต่อยอด
2: ครับ
3: ช่วยกันเพื่อจะได้พัฒนา
2: จับทัวร์ไหมจับทัวร์ให้ผังเมืองลงมาดูมาเที่ยวบ้านเรานะมาเที่ยวบ้านเรานะครับว่าบ้านเราน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าน่าจะเป็นแหล่งอะไรนะครับเป็นแหล่งเพาะปลูกมันอย่างที่นาทับเนี่ยไปเจอวังน้ำหนาวใช่ไหมครับวังน้ำหนาว
3: ครับ
2: ที่ตลิ่งชันจะไปดูนะครับแล้วก็มาถึงสะกอมจะนะน่ะไปดูเมื่อก่อนผมเคยเข้าไปตรงนั้นมีรีสอร์ทตอนนี้ไม่ทราบมีอยู่หรือเปล่านะครับถูกน้ำกัดเซาะไปไม่รู้ยังเหลืออยู่ไหมแน่ใจนะครับแล้วก็มีของสะกอมของเทพาที่นายกอยู่นะครับที่สะกอมของเทพาเนี่ยถ้าหากว่าจะไม่ผิดนะตอนนี้มีตรงนั้นเป็นอะไรแล้วตอนนี้เป็นชายทะเลตรงนั้นที่เกาะขามมีเกาะขามอยากให้ทุกคนมาดูนะอยากทุกคนมาดูและบอกฝากพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับข้างบนนะครับพอเขาไม่ค่อยกล้าไม่กล้าลงมาพี่น้อง3จังหวัดน่ะที่เขามากันอยู่มาเที่ยวกันเต็มอยู่นะพี่น้อง3จังหวัดที่จะมาเที่ยวมาเต็มอยู่ที่ชายทะเลแห่งนี้นะครับก็เ ผมไม่มีเหตุการณ์นะครับไม่มีเหตุการณ์เนี่ยจะขวากว่าเรามาเที่ยวนะครับว่าสุดสวยจริงๆนะครับสวยมากผมไม่สามารถที่จะบรรยายได้นะครับว่าคำว่าสวยนี่ขนาดไหนมาดูเองดีกว่ามาดูเองและก็มันเป็นธรรมชาติที่เนี่ยมันไม่ได้แต่งเติมอะไรอย่างเช่นที่เกาะขามเนี่ยเกาะขามนี่มีปะการังใช่ไหมนายก
3: ครับผม
2: ปะการังที่เขาบอกว่าสุดสวยเลยนะครับสวยมากแต่ทำอย่างไรให้ชาวบ้านเขามาได้เห็นนะฮะให้เขาอยากมาเที่ยวเนี่ยพอชาวบ้านเข้ามาเที่ยวเนี่ยหมายถึงว่าประชากรที่อื่นๆที่เข้ามาบ้านเรามาต้องแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้แหละเป็นการนำเลยครับนำพื้นมาให้บ้านเราเนี่ยแต่บ้านเรานะครับมันติดขัดอยู่ที่ติดขัดอยู่ตรงนี้ติดขัดอยู่ที่ว่ามันไม่สามารถพัฒนาได้พัฒนาได้เพราะไปติดไปขัดกันนะครับ ไปขัดนะครับครับนายกเหลือเวลา3นาทีแค่3นาทีนายกจะมีอะไรส่ง
3: ก็อย่างที่นำเรียนอะไรครับว่ารบกวนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ช่วยผลักดันในส่วนของการเปลี่ยนสีผังเมืองหรือไม่เปลี่ยนสีก็ขอให้เป็นไปตามพื้นที่ร้องขอว่าในสิ่งเหล่านี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยท้องถิ่นต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาให้ชุมชนได้เกิดประโยชน์จากทรัพยากรให้ชุมชนได้เกิดประโยชน์รายได้ขึ้นมานะครับอย่างที่นำเรียนว่าการอนุรักษ์เนี่ยก็หมายถึงการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าการเก็บกักไว้นั่นคือการอนุรักษ์ที่ไม่ถูกต้อง
2: ครับ
3: ก็สุดท้ายในส่วนของป่าไม้เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันในอดีตเนี่ยป่าไม้ไม่ได้ควบคุมเขตห้ามล่าเนี่ยไม่ได้ควบคุมพื้นที่แผ่นดินง่ายๆว่าทุกวันเนี่ยเขาแค่ห้ามล่าสัตว์แต่ปัจจุบันนี้ออกพรบก็คุมทั้งแผ่นดินทั้งห้ามล่าสัตว์ขึ้นมาด้วยกลายเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยท้องถิ่นเกิดผลกระทบจากการพัฒนาคือพัฒนาได้กว่าจะได้พัฒนาสร้างความลำบากเหลือเกินขั้นตอนในส่วนของราชการนี่เยอะนะครับการอนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางเนี่ยมาทุกครั้งนะครับส่งงบมาต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน10วัน15วันเนี่ยถามว่าใครจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในบางครั้งเนี่ยงบอุดหนุนท้องจากท้องถิ่นจากส่วนกลางเนี่ยบังคับให้ส่งไปในระยะเวลาสั้นๆสุดท้ายแล้วมันก็ทำไม่ทันไหนต้องขออนุญาตเขตป่าไหนต้องรวบรวมเอกสารหลายๆเรื่องสุดท้ายก็ไม่ทันในการพัฒนาเป็นอุปสรรค
4: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: ปตท.จับมือกับไทยพาณิชย์เดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของประเทศโดย SCB สนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มปตท.ในวงเงินร่วมกว่า 68,000 ล้านบาทประกอบด้วย1วงเงินสินเชื่อระยะยาวจำนวน 17,376 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทแท้งอินฟาจำกัดบริษัทย่อยที่บริษัทPTT Tank Terminal จำกัด PTT Tank ถือหุ้นร้อยละ100ตามกลยุทธ์Asset Monetization ที่มุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจเปิดโอกาสให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการสร้างความร่วมมือเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ2วงเงินสินเชื่อระยะสั้นจำนวน 51,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญ ในคงกพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวว่ากลยุทธ์ Asset Monetization ของกลุ่มปตท.มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการใช้สินทรัพย์ในกลุ่มปตท.ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมุ่งสร้างSynergy เพื่อก่อให้เกิด Access and Capital Optimization รวมถึงการ Unlock Value ของสินทรัพย์สร้างธุรกิจโมเดลใหม่ Energy Infrastructure ของกลุ่มพร้อมทั้งยังคงยึดมั่นในบทบาทการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please Express One
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนในปืนไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยไปกันเถอะทำอะไรกันน่ะ
17: เกมนี้สนุกมากเลยสีสว่างมาดูสิ
16: เกมในนั้นฉันเคยเห็นมาหมดแล้วเกมของคนทั้งนั้นไม่เห็นสนุกเลย
17: นี่ไม่ใช่เกมสำหรับคนนะเมียวแต่เป็นเกมสำหรับแมวตั้งหาก
16: เกมสำหรับแมวเป็นไปได้ยังไง
17: โธ่มันมีมาตั้งพักหนึ่งแล้วสีสว่างไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยเมียวทำเป็นแมวอยู่ไกลปืนเที่ยงไปได้ไหนปืนที่ฉันพูดมันเป็นสำนวนตั้งหาก
16: ใช่แล้วมันหมายถึงคนที่อยู่ไกลความเจริญไม่รู้เรื่องรู้ราวความเป็นไปของสังคมนะจ๊ะ
17: แล้วปืนมาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเหมียว
16: แต่ก่อนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการยิงปืนเที่ยงเพื่อเป็นสัญญาณให้ตั้งนาฬิกา
17: ฮะยิงทุกวันเลยเหรอเมียว
13: เดิมยิงเฉพาะวันเสาร์แล้วเปลี่ยนเป็นยิงทุกวันตั้งแต่วันที่24มีนาคมพุทธศักราช2430อย่างตอนหนึ่งในประกาศยิงปืนเที่ยงนะเขาบอกว่า
16: ด้วยทุกวันนี้การค้าขายเจริญมากขึ้นเรือที่เข้าออกมีขึ้นเป็นอันมากและมีความปรารถนาเวลามัธยมกรุงเทพอยู่ด้วยกันทุกลำเพราะฉะนั้นจึงทรงพระราชดำริโดยความที่ทรงพระกรุณาแก่ราษฎรที่ไปมาค้าขายในกรุงเทพเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ที่จะตั้งนาฬิกาให้ตรงเวลามัธยมกรุงเทพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยิงปืนเที่ยงทุกๆวัน
17: มัธยมกรุงเทพ
16: หมายถึงเวลามาตรฐานที่กรุงเทพมหานครไงล่ะ
17: แล้วใครเป็นคนยิงปืนเที่ยงเหรอแมว
16: เดิมทหารเรือมีหน้าที่ยิงปืนเที่ยงแต่ต่อมาทหารปืนใหญ่ล้อมวังจะทำหน้าที่นี้โดยยิงปืนใหญ่ที่ป้อมทัศนานิกรด้านตะวันตกของพระบรมมหาราชวัง
13: ใครที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ย่อมได้ยินเสียงปืนเที่ยงคนที่ไม่ได้ยินเสียงปืนก็จะเป็นพวกที่อยู่ไกลมาก
16: ๆไกลปืนเที่ยงเลยกลายเป็นสำนวนหมายถึงอยู่ไกลความเจริญไงล่ะเข้าใจหรือยังก้าวแต้ม
17: อ้าวแต่ทำไมก้าวแต้มไม่เคยได้ยินเสียงปืนเลยล่ะหรือว่าเราจะอยู่ไกลจริงๆ
16: กระทรวงกลาโหมประกาศยกเลิกยิงปืนเที่ยงไปตั้งแต่วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2477แล้วจ้า
17: เพราะมันหนวกหูเหรอ
13: เมียวเพราะตอนนั้นมีการส่งสัญญาณบอกเวลาทางวิทยุที่แพร่หลายแล้วตั้งหากเล่า
17: โอ้แต่นาฬิกากระเพาะของก้าวแต้มบอกว่าตอนนี้เที่ยงแล้วเราหาอะไรกินกันเถอะเมียว
16: ตื่นเต้นรอด้วย
18: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
19: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2 ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
10: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2

0: ทัดใจโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ1นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา1นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด4คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
1: และนั่นคือกติกาการแข่งขันในรอบนี้นะครับหมายความว่าผู้เข้าแข่งของเรานั้นยังคงมีโอกาสในการเก็บคะแนนเอาไว้นะครับคนให้คะแนนของเราอยู่ตรงนี้ทั้ง3ท่านแล้วนะครับต้อนรับเลยนะครับน้องทันนะครับพี่ต้องเหน่งและพี่ตรีสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยวันนี้เขาพร้อมหรือยังนะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ก็พร้อมแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: งั้นเราไปรู้จักกับเขาเลยดีกว่าครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด่งอุ้งอิงค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อกุญแจฟอนเมธพดีคงอายุ28ปีครับ
5: สวัสดีครับชื่อตุ้มครับ
6: เป็นเด็กการนั่งก็
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อไออุ่นนะคะ
1: เอาละครับวันนี้คือทั้ง5คนนะครับในกลุ่มของคนพิการทางจิตใจแล้วก็สติปัญญาการเรียนรู้รวมไปถึงออทิสติกด้วยนะครับกลุ่มนี้อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราจะมีเวลาให้คนละ
2: 1นาที
1: 1นาทีเท่านั้นสำหรับการทำโชว์ในครั้งนี้กับช่วงของ Media Q Show ครับและโชว์แรกของวันนี้คือใครฮะ
2: คือใครอุ้งอิงค่ะ
1: อุ้งอิงครับ
8: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Q Show
0: ไอ01อุ้งอิงพรชนกมีโชค
8: อุ้งอิงเต้นตามจังหวะ

0: เป็นฝั่งกรรมการของเราหน่อยครับ
1: เขาก็ยังคงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็รู้เลยว่าเป็นคนที่มีทักษะด้านการเต้นแล้วก็รักในสิ่งนี้แล้วก็พัฒนาจนสามารถนำเสนอออกมาทำให้เรารู้สึกว่าเป็นการแสดงที่แบบเราสนุกสนานมากๆแล้วก็ไม่อยากให้จบแค่หนึ่งนาทีเลย
2: มันดีไปหมดนะคะจนกระทั่งถึงท่อนสุดท้ายก็ทำตามที่กรรมการเคยให้คำแนะนำไว้สร้างความว้าวได้ในจังหวะจบได้ดีมากๆค่ะ
3: สนุกนะครับแล้วก็ยิ้มตามอยากเต้นตามจบสวยนะครับให้ไป12เม็ดเลยแถมไปอีก1เม็ดนะโอเค
0: เอาละครับเราจะไปพบกับคุณแก่สอนครับ
4: ไอ02กุญแจสอนเมทัศน์ภักดีคง
5: เทคโนโลยี AI หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะมาแทนที่มนุษย์ได้ประมาณอีกไม่ในอนาคตอันใกล้นี้เช่นการดำเนินงานอาชีพด้านการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนการสื่อสารและอนาคตของ AI มันจะอยู่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกทีเช่นการ generative AI หรือการสร้างคอนเทนต์ต่างๆด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่มาแทนที่คนในปัจจุบันนี้แล้วเช่น text to image คือการสร้างด้วยคำสั่งการสร้างภาพด้วยคำสั่งสู่ภาพที่เป็นจริงหรือเป็นภาพศิลปะอะไรก็ได้และ2 Take to video คือวิดีโอการสร้างวิดีโอด้วยคำสั่งต่างๆที่เราต้องการครับแล้วก็สุดท้ายคือ Take to 3D คือการสร้างคำสั่งด้วยการสร้างสามมิติครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราไปถามกรรมการของเราทั้ง3ท่านกันหน่อยนะครับ
2: ก็เพิ่มเติมแนะนำนิดเดียวนะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามีอะไรที่ให้ผู้ชมได้เห็นแล้วเข้าใจชัดเจนขึ้นอย่างเช่นอาจจะมีรูปภาพมาถือก็ได้ถ้ามีประกอบแบบนั้นคือต้องใช้คำว่าสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคเลยนะคะ
3: สำหรับส่วนตัวนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนิดหน่อยนะครับถ้าคุณชายซอนสามารถที่จะแบบเน้นเสียงเน้นคำมันก็จะทำให้น่าสนใจแล้วเราก็จะมีพลัง

0: ของการพูดมากขึ้นนะครับ
1: สิ่งที่อยากเพิ่มเติมก็คืออาจจะลิงก์เป็นเรื่องราวของกุญแจซอนก็ได้ว่าแบบจุดเริ่มต้นเราได้มีโอกาสไปค้นหาและมีความเกี่ยวข้องกับ AI หรือมีความสนใจแล้วก็ไปเจอข้อมูลนี้มาแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นข้อมูลที่แบบอยากให้มันมีความหนักแน่นขึ้นกุญแจซอนก็อาจจะให้อ้างอิงสักเล็กน้อยว่าแหล่งข้อมูลที่เราเอามามาจากที่ไหนก็เป็นการโปรเทคตัวเองด้วยส่วนนึงแล้วก็เป็นการทำให้การพูดในวันนี้มันดูหนักแน่นแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นค่ะ
2: หลังจากที่ผมได้รับการทบทวนจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วผมจะนำไปพัฒนาแล้วก็นำไปฝึกฝนแล้วก็ต่อยอดครับ
3: เอาละครับโชว์ถัดไปครับเป็นของผู้ชายคนนี้ครับกับตุ้มครับ
4: I03 ตุ้มอนุรักษ์จันรอด
5: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อผมไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบแต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่ยังมีคนดีอยู่ข้างกายทุกท่านครับมีใครเคยคิดไหมครับว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งมากๆว่ามีความสามารถที่โดดเด่นจากคนอื่นตอนที่ผมเรียนอยู่ในมหาลัยครับผมทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นหมดครับนี่เดี๋ยวคนชมผมก็เลยหลงคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งมากๆครับจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อผมเรียนจบครับผมต้องไปหางานทำมีหลายที่ปฏิเสธผมครับหรือแม้บางครั้งก็ทำผิดพลาดเองครับและตอนนั้นผมก็รู้สึกเจ็บแล้วก็เครียดมากอยากกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วผมเก่งจริงหรือเปล่าครับสุดท้ายแล้วผมได้เรียนรู้ว่าจริงๆผมไม่ใช่คนเก่งครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงส่งคนดีๆเข้ามาในชีวิตผมบางคนให้โอกาสผมบางคนสนับสนุนผมบางคนเชื่อมั่นในตัวผมจึงมายืนตรงนี้ได้ครับดังนั้นผมอยากให้เราทุกคนลองหันไปมองคนรอบข้างครับและอย่าลืมที่จะสนับสนุนกันและกันครับเพราะคุณอาจเป็นคนนั้นที่เปลี่ยนแปลงใครบางคนก็ได้ครับขอบคุณครับ
3: น้องทันครับเป็นไงครับเมื่อสักครู่นี้ที่ฟังไป
1: เพิ่มเติมนิดนึงในฐานะที่เป็นนักพูดเหมือนกันแล้วกันเนาะก็คืออาจจะให้คุณตุ้มลดสปีดในการเดินไปมานิดนึงถ้าเรากำหนดโพสิชันของเราดีๆแล้วสะกดคนฟังได้การนำเสนอในวันนี้มันจะแบบสร้างอินสปิเรชันได้มากกว่านี้อีกแน่นอนค่ะ
6: แนวคิดที่เสนอการเรียงลำดับความคิดสมาธิอะไรนะคะวันนี้การยกตัวอย่างเนี่ยชัดเจนทุกอย่างวันนี้ดีมากนะคะไม่มีหลุด
0: ในภาพรวมวันนี้เรียกว่าดีมากแล้วก็จัดสรรเวลาได้ดีมากมีความพร้อมมากต้องชื่นชมในการเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวดีมาก
5: ๆผมก็ครั้งนี้เตรียมตัวมาดีกว่าครั้งที่แล้วครับคือเวลาผมเดินผมรู้สึกผมคิดคล่องวัดนิ่งๆครับเลยชอบเดินได้เดินนานนิดนึงครับ
3: เอาละครับน้องบัวบุญครับคนถัดไปที่เป็นใครครับ
7: โอโก้ค่ะ
3: โคโค่ครับ
4: I04 โคโค่อนัญชยาศักดิ์สิริเวชกุล
8: โคโค่เต้นตามจังหวะ

0: รอกนะ
1: หมดเวลา
2: ทั้งสามท่านครับลุคนี้เป็นยังไงบ้างครับขอพี่ตรีก่อนนะพี่ตรีครับเชิญครับ
3: อย่างที่รอบที่แล้วได้พูดนะครับก็ยืนยันเหมือนเดิมเนาะว่าโคโค่จะเป็นแบบคนที่แบบว่าสดใสมากแล้วก็ร่าเริงนะครับแล้วก็ทำให้เรายิ้มได้กับการเต้นนะครับไม่ว่าจะร้องเพลงในรอบที่แล้วรอบนี้ที่เต้นเนี่ยก็ถ้าส่วนตัวเนี่ยก็จะยิ้มตลอดเวลาแล้วก็แบบว่าจะสนุกสนานไปด้วยนะครับก็ชอบจริงๆนะครับขอบคุณครับ
4: ก็ต้องบอกว่าโคโค่ทำได้ดีเพราะว่าท่าทางการเต้นน่ะก็คือตรงกับเนื้อเพลงนะคะก็น่ารักน่ารักสมวัยนะคะก็รอดูว่ารอบหน้าจะมีความสามารถอะไรที่หลากหลายกว่านี้หรือเปล่า
5: จริงๆแล้วเป็นการแสดงที่เป็นสีสันที่มีความสดใสตามสไตล์โคโค่เลยนะคะก็ทำให้เราได้เห็นอีกมิตินึงเนาะว่าจริงๆแล้วการเต้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น้องดูรักแล้วก็มีความสุขมากๆเลยแล้วก็สามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งที่น้องมอบความสุขให้กับเราในวันนี้นะคะ
2: ขอบคุณนะครับท่านท่านนะครับเอาละครับคนสุดท้ายของเราในวันนี้ได้ขึ้นมาโชว์นะครับกับไออุ่นครับ
6: ไออุ่นค่ะ
7: ไอ05ไออุ่นไออุ่นองอาจเกียรติยศ

0: โอ้สุดยอดเลยครับผม
1: ก็ต้องชื่นชมนะคะไออุ่นว่าโอ้เขาในการแกว่งฮูลาฮูปเนี่ยเขาเรียกฮูลาฮูปใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ในการแกว่งฮูลาฮูปเนี่ยเข้าจังหวะเพลงนะคะแค่ปรับข้างในนิดนึงเท่านั้นเองว่าอาจจะโชว์รูปแบบไหนอย่างเช่นอาจจะเหวี่ยงด้วยเอวอาจจะเปลี่ยนมาควงด้วยแขนหรืออะไรอันนี้พี่ไม่รู้เพราะพี่ทำไม่เป็นนะคะแต่ก็เสนอไว้ว่าเราอยากเห็นความหลากหลายหรือความแตกต่างที่มันจะได้สร้างสีสันนะคะในโชว์ของเราใน1นาทีนั้นด้วยค่ะ
3: รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเลยกับการเล่นอันนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการเรียกว่าเอาสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราหรือว่าในกิจวัตรประจำวันที่ไออุ่นอาจจะเคยเล่นอยู่แล้วแล้วก็มาทำให้เราดูแล้วก็มาสร้างสรรค์ให้มันเป็นโชว์มีการใส่เพลงใส่ลูกเล่นตั้งแต่ต้นจนจบก็คือทำให้น่าสนใจมากๆก็ขอชื่นชมในการแสดงชุดนี้นะคะแล้วก็รอติดตามการแสดงในชุดต่อๆไปค่ะ
4: มันทำให้เห็นถึงความพร้อมกับการเตรียมความพร้อมต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากกับการออกแบบการทำงานใน1นาทีที่มีเวลาอยู่อย่างจำกัดนะครับเยี่ยมเลยครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือศักยภาพแล้วก็ความสามารถที่เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ครับจะเป็นการตอบคำถามและแต่ว่าวันนี้พิเศษนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเราจะมีผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่ดูแลน้องๆมาร่วมตอบคำถามในหัวข้อนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับท่านแรกครับ
5: สวัสดีค่ะแม่นกนะคะแม่ของน้องอุ้งอิงค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะแม่จีนะคะเป็นคุณแม่ของน้องกุญแจซอนค่ะ
7: สวัสดีค่ะเป็นแม่ของน้องตุ้มชื่อสายลมค่ะ
8: สวัสดีค่ะชื่อแม่ปาค่ะเป็นแม่น้องโคโค่ค่ะ
9: สวัสดีค่ะชื่อทิติพรนะคะเป็นแม่ของไออุ่นค่ะ
0: ครับผมและนี่คือคุณแม่ทั้ง5ท่านนะครับกับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง5คนด้วยกันนะครับ
10: ค่ะ
0: ทุกคนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปฟังคำถามทีละคู่ครับนะครับตอนนี้น้องอีกับคุณแม่ฟังคำถามดีๆนะครับคำถามถามว่าทราบหรือไม่ครับว่าคนที่จะเป็นผู้ดูแลคนพิการนั้นจะเป็นใครได้บ้างและดูแลอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วมีเวลาให้1นาทีจับเวลาครับ
5: ผู้ดูแลหลังบัตรคือใครคะทุกวันนี
7: ้แม่ค่ะ
5: แม่แล้วมีใครดูแลได้อีกคะ
7: พ่อค่ะ
5: แม่กับพ่อแล้วก็มีใครอีกไหมไม่มี
7: ไม่มีค่ะ
5: ค่ะมีสองคน
7: แล้ว
5: อ๋อมีสองคนพ่อกับแม่ต้องคนที่จะมาดูแลหลังบัตรเนี่ยต้องเป็นคนในอะไรลูกในเป็นคนในที่หนูอยู่ด้วยเขาเรียกในอะไรลูกเป็น
7: พิการ
5: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนที่อยู่หลังบัตรน่ะพ่อมีพ่อกับแม่น่ะถูกแล้วนะหนูเข้าใจแต่ว่าต้องเป็นคนที่เป็นออกมาจาก เดี๋ยวกันแม่ แม่จะพูดว่าไงออกมาจาก
10: สถานที่
5: อ๋อไม่ใช่ค่ะออกมาจากอย่าง
0: หมดเวลาสวัสดีคุณแม่ครับ คำถามนี้ถามคุณแจซอนนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
11: ก็คือจะมีคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามที่ดูแลคนพิการและเข้าใจเรามากที่สุดครับเข้าใจแบบว่าดูแลคนพิการได้โดยรองรับความรู้สึกของคนพิการได้ครับและดูแลอย่างไรเช่นสามารถลดหย่อนภาษีได้ใช่ครับลดหย่อนภาษีได้ประมาณ 40,000 บาทครับ
12: เลี้ยงดู
11: การเลี้ยงดู
12: เลี้ยงดู
11: คนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้
12: เลี้ยงดูอย่างไร
11: เลี้ยงดูอย่างไรเช่นดูแลคนพิการในฐานะผู้ปกครองได้หมดทุกอย่างแล้วก็อะไรนะแล้วก็อะไรนะคำถาม
12: ดูแลอย่างไร
11: ดูแลอย่างไรเช่นการพาไปโรงเรียนไปการมหาวิทยาลัยแล้วก็ดูแลเกือบทุกอย่างเช่นดูแลคนพิการครับแล้วก็ตามนั้นนะครับขอบคุณครับ
0: หมดเวลาครับเอาละครับคุณตุ้ม1นาทีจับเวลาครับ
13: ผู้ดูแลคนพิการก็คืออาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยที่ยืนข้างๆผมเรียกว่าผู้ดูแลคนพิการครับหรือว่าจะเป็นคนที่ยืนในทะเบียนบ้านเดียวกันต้องเป็นคนจริงที่อยู่ในระแวกบ้านเดียวกันครับอย่างนั้นคือว่าผู้ดูแลคนพิการ ส่วนดูแลอย่างไรใช่ไหมครับแต่ต้องให้ความให้ผู้พิการสามารถปฏิบัติชีวิตประจำวันได้ครับอาจจะมีหน้าที่สนับสนุนซัพพอร์ตคนพิการนะครับในการดำรงชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นอาจจะบางคนผู้พิการบางคนอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมครับอาจจะคอยเช็ดตัวทำความสะอาดอะไรเงี้ยครับคอยดูแลความสะอาดเนื้อตัวอาจจะป้อนข้าวป้อนน้ำให้กินนะครับเป็นผู้ดูแลคนพิการแต่ว่าถ้าไปอยู่ในอย่างบ้านคนพิการเขาต้องไปที่พม.ก่อนครับต้องไปเอาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็บอกว่าแต่ได้รับการยืนยันจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยว่าอยู่ในบ้านเดียวกันจะมีความประสงค์จะเป็นผู้ดูแลคนพิการประมาณนี
0: ้หมดเวลาครับโคโค่คุณแม่ครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
8: สมมติอย่างโคโค่เนี่ยพิการทางด้านไหนสมองออทิสติกใครดูแลโคโค่ได้บ้างคะเช่นใครมั่งที่ดูแลโคโค่
14: แม่ปา
8: ามีแม่ปานอกจากแม่แล้วใครอีก
14: พี่นา
8: พี่นาอย่าไปโรงเรียนนี่ใครดู
14: พี่นา
8: ไม่ไปโรงเรียนเนี่ยใครดูใครอยู่โรงเรียน
14: โคโค
8: ่อยู่โรงเรียนใครสอนหนูใครสอนโคโค่เรียนหนังสือ
14: เพื่อน
8: สอนเพื่อนสอนแล้วใครอีก
14: หมดแล้ว
8: คุณครู
14: โคโค่
8: คุณครูแล้วมีใครอีกคะที่คอยสอนโคโค่มีใครบ้างที่คอยสอนโคโค่บ้างแล้วจากแม่แล้วจากพ่อแล้วจากเนี่ยใครบ้างเพื่อนแล้วใครอีกแล้วเวลาไปไหนมาไหนอ่ะไปแล้วเวลาไปไหนไม่ไหนเนี่ย
14: เดิน
8: เพื่อนเพื่อน
14: เพื่อน
8: เพื่อนเพื่อนเป็นคนสอนทุกคนมีสิทธิ์สอนใช่ไหมคะแล้วโคโค่ฟังไหมเข้าใจไหมเข้าใจว่า
14: จะมอง
0: หมดเวลา1นาที
2: เอาละครับคู่แม่ลูกสุดท้ายนะครับไออุ่นกับคุณแม่นะครับเริ่มครับ
9: ตอบไปลูกใครเป็นผู้ดูแลหนูได้บ้าง
15: ก็ผู้ปกครองแล้วก็คุณแม่ค่ะ
9: แล้วดูแลอย่างไรคะ
15: ดูแลก็ดูแม่อุ่นก็ทำกับข้าวทำอาหารให้หนูทานแล้วก็ขวาดบ้านถูบ้านให้หนูแล้วก็ดูแลได้ทุกอย่างแล้วก็จะผัดกันนะคะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
9: ทำอะไรอีกคะผู้ดูแล
15: ก็ผู้ดูแลก็ไออุ่นตื่นมาอุ่นก็คุณแม่ก็ทำกับข้าวอุ่นก็รีบไปอาบน้ำแต่งตัวเองค่ะ
9: และมีอะไรอีกคะนอกจากทำกับข้าวแล้ว
15: ก็เตรียมของด้วยค่ะ
0: หมดเวลาโอ
2: ้เอาละครับตอนนี้ทั้ง5ครอบครัวของผมนะครับตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยครบแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจะตรงใจกรรมการของเราหรือเปล่าต้องถามใครดี
16: ถามพี่แอนนี่ค่ะ
3: คือเห็นถึงความแบบพลังของครอบครัวจริงๆแล้วก็รู้เลยค่ะว่าคนพิการทุกคนเนี่ยรับรู้ได้ว่าผู้ดูแลของเขาอ่ะเป็นใครแล้วก็จะดูแลเขาอย่างไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยคือเซฟโซนของเขาแล้วก็ขอชื่นชมทุกๆครอบครัวเลยคือดูแลแบบบุคคลของตัวเองได้แบบดีมากๆแล้วก็ทำให้เขาสามารถเติบโตแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคนพิการคนอื่นๆหรือว่าครอบครัวคนอื่นๆให้เป็นแบบต้นแบบได้ด้วยค่ะ
1: แสดงให้เราเห็นถึงทัศนคติที่ดีค่ะของคุณแม่การคิดบวกนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดส่งผลสะท้อนมาถึงลูกๆนะคะนี่คือเรียกว่าเป็นประชากรคนพิการที่มีคุณภาพเลยที่เรารู้สึกขอบคุณนะคะที่คุณแม่ได้ให้ลูกๆเนี่ยได้ออกมาให้สังคมได้เห็นนะคะ
17: จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าอยู่ในพื้นที่เนี้ยแบบพลังบวกเยอะมากนะครับน้องอิงกับคุณแม่ต้องชอบแบบว่าคุณแม่น้องชอบแท็กกันอะแท็กแบบแท็กมือกันเนี้ยคือมันเป็นพลังที่แบบน่ารักและสดใสมากนะครับแล้วก็พยายามที่จะใบ้คำนะช่วยกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทั้ง5ครอบครัวเลยนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีนะครับกรรมการทุกท่านด้วยนะครับเอาละฮะเราได้ฟังคอมเมนต์แล้วนะเชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็ใจชื้นนะครับส่วนเรื่องของคำตอบจะถูกต้องมากน้อยขนาดไหนวันนี้เราจะฟังเฉลยนะครับจากผู้รู้ของเราว่าอย่างไรบ้างนั้นเชิญชมครับ
18: ก็จะเป็นนะครับคนในครอบครัวนะครับบิดามารดาพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือเป็นถือว่าเป็นผู้ดูแลที่หลังบัตรเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องลดหย่อนภาษีนะครับผู้ดูแลก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ ันที่2ก็คือเรื่องการจ้างงานมาตรา35นะครับในกรณีที่เป็นผู้เยาว์นะครับหรืออายุเกิน70หรือคนพิการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้ผู้ดูแลแทนได้นะครับหรือจะเป็นที่ใช้สำหรับในการปรึกษานะครับในเรื่องกฎหมายต่างๆนะครับหรือสวัสดิการต่างๆเรื่องการศึกษาต่างๆนี่ผู้ดูแลก็สามารถที่จะใช้ได้ครับ
19: สุชาติโอวาทวรรณสกุลพูด
2: ฟังเฉลยจากผู้รู้ไปเรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้ฟังมาคู่ไหนตอบถูกบ้างไหม
16: ตอบถูกทุกคนเลยค่ะ
2: โอ้แสดงว่ามีความรู้มีความสามารถเก่งทุกคนเลยนะครับผมและต้องขอขอบคุณนะครับคุณแม่ทั้ง5ท่านของผู้แข่งขันด้วยนะครับขอบคุณนะครับและตอนนี้คะแนนสูงสุด4อันดับแรกอยู่ในมือผมแล้วครับเอาละฮะตื่นเต้นไหม
16: ตื่นเต้นแล้วค่ะ
2: ตื่นเต้นนะฮะแล้วก็เชื่อว่าทั้ง5คนน่าจะตื่นเต้นไม่แพ้กันนะครับคนที่เข้ารอบต่อไปคนแรกได้แก่คุณแจซอนครับไออุ่นครับตุ้มครับยังเหลืออีก2คนและขอแสดงความยินดีกับคุณอิงครับ
19: อิงอุงอิงยิ้มแป้นกระโดดตัวลอย
2: เอาละฮะวันนี้เชื่อว่าโคโค่กับคุณแม่ทำเต็มที่มากๆขอบพระคุณโคโค่ที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและก็ให้เราทุกคนนั้นได้พบกับความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ทำให้วันนี้เราได้ยิ้มตลอดทั้งวันขอเสียงปรบมือให้กับโคโค่ด้วยครับ
3: ต่อให้วันนี้โคโค่จะไม่ได้ไปรอบต่อไปแต่สิ่งที่พี่อยากบอกคือพี่ดีใจมากที่แบบได้รู้จักกับโคโค่แล้วก็คุณแม่ในวันนี้นะคะเพราะว่าโคโค่ทำให้เราเห็นว่าแม้ว่าเรามีข้อจำกัดอะไรก็ตามอ่ะแต่น้องสามารถทำสิ่งที่ตัวเองรักก็อยากให้เก็บมิตรภาพดีๆเหล่านี้ไว้ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ
20: ประทับใจกับรอยยิ้มของโคโค่นะคะแล้วก็เวลาที่โคโค่แสดงทำให้เราได้เห็นว่าโคโค่มีความสุขในสิ่งที่โคโค่ทำจริงๆนะคะก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้โคโค่ได้มาในรายการนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงศักยภาพของโคโค่นะคะ
21: โคโค่คะการที่เราไม่ได้ไปต่อในรอบถัดไปนะก็ไม่ได้หมายความว่าเราคือการแพ้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเราชนะจริงๆทุกคนชนะนะครับชนะที่ได้เข้ามาทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเข้ามาร่วมในรายการนะครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับและนี่คือความสุขและความสนุกในรายการของเราในวันนี้ครับอย่าลืมฮะมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนพิการของเรากันได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
16: สว
2: ั
16: สด
2: ี
16: ค่ะ
19: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนทัสจำกัด
22: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
23: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
24: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
25: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
26: Tab to Read
25: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
26: Play Store และ App Store
24: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
25: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
27: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่อยากจะชวนคุยหัวข้อต่างๆนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้มารีวิวหนังสือไม่ใช่อ่านไม่จบนะอ่านจบแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนแนวบ้างนะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังรีวิวหนังสือมีให้แน่ๆนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะขอเป็นหัวข้อแล้วกันที่ผมได้เจอเป็นคำถามหรือว่าเป็นประเด็นที่อยากเอามาขยายความบางทีก็ถามมาก็ตอบไปแต่ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนาะคือมีคำถามเกี่ยวกับความเหนื่อยเข้ามาอยู่บ้างนะผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นช่วงนี้ด้วยทั้งเศรษฐกิจนะทั้งสถานการณ์บางคนก็ทำงานหนักนะหรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเองเนี่ยเขาก็มีความกดดันความเครียดเวลาจะสอบเวลาอะไรต่างๆก็จะมีคนบ่นว่าเหนื่อยทำไงดีนะครับก็เลยเอาประสบการณ์ส่วนตัวนะที่เวลาเหนื่อยหรือว่าเวลาเครียดหรือเวลาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วลองทำดูเนี่ยแล้วมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับผมไม่ได้บอกว่าทำแบบนี้แล้วจะดีขึ้นทำตามผมทุกข้อดีขึ้นแน่นอนอะไรเงี้ยมันผมว่าแล้วแต่คนนะบางคนทำบางเรื่องแล้วเวิร์กทำบางเรื่องอาจจะไม่เวิร์กอะไรไม่เวิร์กเนี่ยก็ข้ามมันไปแต่อย่างน้อยถ้าเจอสิ่งที่เวิร์กหรือว่าสิ่งที่มันได้ผลเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วเนาะอ่ะมาดูกันว่าผมทำอะไรบ้างนะเวลาผมรู้สึกเหนื่อยอันแรกก่อนเหนื่อยกายก่อนเหนื่อยกายเนี่ยคือแบบเช่นสมมุติเราทำงานนี่มันออกแรงหรือเล่นกีฬาเยอะๆมันเมื่อยมันล้ามันจะมีอาการทางกายต่างๆอ่ะนะครับหรือว่าง่วงก็ได้คือบางทีไม่นอนเนาะทำงานหนักมันก็เพลียนะมันก็ง่วงมันก็ไม่มีแรงนะครับผมว่าถ้าได้เป็นเหนื่อยกายนะสิ่งที่ผมจะแนะนำอันแรกสุดเลยคือการนอนเป็นไปได้เนี่ยควรนอนบางคนบอกก็งานไม่เสร็จยิ่งไม่นอนงานจะยิ่งเสร็จช้าลงครับเอาจริงๆนะนอนเหมือนเติมน้ำมันเนี่ยเหมือนเราไปสายแล้วเราไม่เติมน้ำมันดีกว่าน้ำมันหมดนี่ช้ากว่าไม่เติมอีกนะถ้าไปเติมเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาอีก10 นาทีเนาะแต่ถ้าไม่เติมเนี่ยมันหมดน่ะมันหมดนี่ดับอยู่กลางทางไม่รู้กี่ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นการนอนก็เหมือนการเติมน้ำมันเนี่ยผมว่าถ้าเหนื่อยเนี่ยต้องนอนให้พอต้องนอนให้พอนะนอกจากการนอนแล้วผมยังมีข้อสังเกตนะถ้าวันไหนรู้สึกเหนื่อยกายอ่ะมันเหมือนเราดื่มน้ำไม่พออ่ะผมว่าเรามีแนวโน้มที่จะดื่มน้ำกันน้อยเพราะฉะนั้นพยายามดื่มน้ำให้เพียงพอซึ่งลองไปเสิร์ชกันดูนะว่าอายุเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ควรดื่มน้ำวันละกี่แก้วกี่ลิตรอะไรอย่างเงี้ยผมเองอะแต่ก่อนก็เป็นนะพอมันไม่พอแล้วมันเพลียง่ายนะรวมทั้งรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายส่วนตัวพยายามหลีกเลี่ยงนะอาหารหวานหวานจัดๆพยายามหลีกเลี่ยงผมไม่ได้บอกห้ามเลยนะผมรู้ว่าบางทีมันดีต่อใจเข้าใจแต่ว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปไม่ดีนะไม่ดีแล้วมันง่วงเนี่ยสังเกตไหมกินของหวานเยอะมันง่วงง่ายถ้าใครเป็นคนสายออกกำลังกายหนักเกินไปเนี่ยหยุดบ้างอันนี้ก็เตือนตัวเองนะบางทีชอบเล่นนะสนุกแต่ว่าพอเล่นหนักๆเข้ามีเหนื่อยโดยเฉพาะเนี่ยอารมณ์อย่างเงี้ยผมเป็นนะอันนี้พูดถึงเหนื่อยกายก่อนนะคืออารมณ์ประเภทเล่นทุกวันแต่ว่านอนไม่พอด้วยกลับมาทำงานดึกนอนแล้วก็ตื่นเช้าไปเล่นอะไรเงี้ยเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะแล้วมันเล่นไม่ดีเลยนะเล่นกีฬาไม่ดีเลยเพราะว่ามันแบบมันล้าร่างกายมันล้ามันไม่ได้นอนแต่ก็ยังอยากเล่นนะแต่ว่าอย่างเงี้ยต้องพักไม่ได้แปลว่าห้ามเล่นอะไรเลยนะอยู่บ้านยืดเหยียดก็ได้นะครับหรือจะเดินเบาๆสัก10-20 นาทีอะไรเงี้ยอันนี้คือสำหรับผมเนี่ยมันคือวิธีการฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าทางกายก่อนเริ่มทางกายก่อนอันถัดมาถ้ามันเป็นความเหนื่อยทางจะใช้คำว่าทางสมองก็ได้นะอารมณ์แบบเนี้ยคิดไม่ค่อยออกสมาธิสั้นก็เป็นนะแบบทำอะไรจดจ่อไม่ได้เลย หรือตัดสินใจเลยก็ช้าไปหมดเนี่ยอย่างแรกเนี่ยผมชอบทำคือผมพยายามลดสกรีนไทม์ครับโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าเราเหนื่อยสมองอย่าไปเล่นครับมันยิ่งทำให้เราเหนื่อยกลับกันนะแทนที่จะใช้สกรีนไทม์นะผมจะไปใกล้ชิดธรรมชาติให้มากขึ้นเช่นการไปเดินเล่นในสวนสาธารณะไปดูต้นไม้หรืออะไรก็ตามที่ทำที่เกี่ยวกับธรรมชาติแหมถ้าเกิดใครแบบบ้านอยู่แถวทะเลไปเดินทะเลเดินชายหาดอะไรเงี้ยก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้อยู่อ่ะเข้าใจแหละคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่เนี่ยลองไปดูต้นไม้ดูธรรมชาติดูบางคนบอกมันต้องทำงานอ่ะใช่มันก็ต้องทำแต่ต้องมีหยุดบ้างส่วนตัวนะถ้าเริ่มล้าผมเคยแบบอ่านบทความวิจัยนานๆทำวิจัยนานๆเนี่ยผมว่า60นาทีพักสัก10อ่ะโดยประมาณเขามีโพโมโดโร่เลยอันนั้น25พัก5แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเอาเต็มที่นะอย่างสอน90นาทีผมก็หยุดละหยุด15นาทีละเพราะผมรู้ว่าคนเรียนก็เหนื่อยเหมือนกันพยายามคือสมองมันใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่าไปใช้เรื่องเดิมยาวๆอ่ะมันจะลาเหมือนเคยเป็นแบบผมไม่รู้อ่านหนังสือเนี่ยถ้าอ่านเรื่องเดิมต่อให้ชอบยังไงก็ตามนะอ่านมาสักชั่วโมงนึงมันจะเริ่มมีความล้าแต่พอเปลี่ยนหนังสืออ่านเนี่ยมันไม่ล้าฮะมันจะสนุกกลับขึ้นมาใหม่เฉยเลยมันคล้ายๆเป็นกับแบบนั้นนะบางทีเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนอะไรแบบนี้บ้างนะเรามีเหนื่อยกายไปแล้วนะอันนี้เหนื่อยเรื่องความล้าของความคิดของเราของสมองของเราอีกอันนึงคือเหนื่อยแบบเหนื่อยใจหรือเหนื่อยทางอารมณ์เคยมีอาการแบบนี้ไหมโอ้หมดไฟเว้ยหมดกำลังใจหรือบางคนก็หงุดหงิดของขึ้นหรือแบบมองไปไหนก็หนักไปหมดเลยมีแต่เรื่องหนักใจหมดเลยเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรเงี้ยถ้าเหนื่อยใจนะอย่างแรกนะหาต้องหาทางมีที่ผมเคยพูดคุณหมอแพทย์เคยมาในบุ๊กคลับอะบอกว่าความรู้สึกมันเหมือนกับเราปวดปัสสาวะถ้าเกิดเรากั้นไว้อะมันไม่หายเหนื่อยใจก็กั้นไว้อดทนอะไรเงี้ยมันไม่หายมันต้องปลดปล่อยวิธีปลดปล่อยนะอย่างแรกนะที่ผมใช้คือการพูดคุยกับคนที่สนิทพอนะเราไว้ใจเขาเช่นผมมีคู่ชีวิตผมมีภรรยาเงี้ยผมก็คุยกับภรรยาว่าเออเนี่ยไม่ชอบเรื่องนี้เลยเรื่องนี้มันทำให้แบบกังวลจิตใจหรือพ่อแม่ลูกก็ได้นะลูกถ้าเราเป็นลูกแล้วเราเหนื่อยก็คุยกับพ่อแม่หรือพ่อแม่แม้กระทั่งพ่อแม่จะคุยกับลูกก็ได้นะมันก็จะช่วยทำให้เราระบายความเหนื่อยได้ถ้าใครแบบไม่มีคนคุยด้วยเพราะว่ามีข้อจำกัดบางอย่างเดี๋ยวไปคุยแล้วเดี๋ยวเขากังวลนู่นนี่เขียนครับเขาเรียกว่าเบรนดัมปิ้งรู้สึกหมดกำลังใจอะไรเขียนมันออกมารู้สึกกังวลใจอะไรเขียนมันออกมาหรือถ้าเกิดทำแล้วเขียนแล้วพูดคุยแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมส่วนตัวนะเวลาเหนื่อยๆแบบเหนื่อยทางอารมณ์แบบเนี้ยเหนื่อยใจแบบเนี้ยฟังเพลงก็ช่วยนะวันก่อนเนี่ยเคยไปโพสต์อยู่ใน Facebook ส่วนตัวไม่ใช่สิเพจนพดลสตอรี่ว่าถ้ามันหมดกำลังใจเพลงไหนช่วยเราได้โหมีคนให้ชื่อเพลงมาเต็มเลยนะผมชอบเพลงแสงสุดท้ายของ Body Slam นะหรือคนอื่นก็ชอบนะมีเพลงศรัทธามีเพลงอะไรเต็มไปหมดเลยฟังเพลงที่ชอบก็ได้หรือทำอะไรก็ได้หาอะไรก็ได้ที่มันจะเรียกว่าผ่อนคลายอ่ะสำหรับเราเนี่ยแม้กระทั่งเล่นกีฬาก็ช่วยนะครับเหนื่อยๆแบบเบื่อๆเซ็งๆไปเล่นกีฬาวันนี้มูดมันกลับมานะอย่างผมชอบอ่านหนังสือถ้าเหนื่อยถ้าเบื่ออ่านหนังสือแล้วจริงๆหนังสือที่ผมอ่านเวลาผมเหนื่อยเบื่อผมก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับว่าถ้าเหนื่อยทำยังไงอะไรเงี้ยมันมีหนังสืออยู่แล้วหรือบางคนไม่ชอบหนังสือก็ไม่ต้องอ่านครับทำงานรีเลกอ่ะชอบทำอะไรทำอันนั้นเนี่ยอันที่4มันมีเหนื่อยหลายแบบนะเมื่อกี้เหนื่อยร่างกายเหนื่อยสมองเหนื่อยใจอันนี้เหนื่อยงานโหไม่อยากไปทำงานเลยผมว่าหลายคนเป็นเนาะหรือบางคนก็อยากแต่ว่าไปแบบแกนๆทำไปงั้นๆนะไปวันๆอะไรเงี้ยแสดงว่าเราขาดแรงจูงใจครับอันเนี้ยอย่างแรกนะที่ผมแนะนำนะการจะสร้างแรงจูงใจให้ได้เราต้องรู้ว่างานนั้นนะทำไปเพื่ออะไร เขาไม่ทำไปเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อเงินเพื่ออะไรแบบนี้นะความหมายของผมคือมันไปช่วยให้ชีวิตใครดีขึ้นบ้างอย่างที่ผมก็ยอมรับนะบางทีสอนเยอะผมก็เหนื่อยนะแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยทุกครั้งที่ผมไปสอนเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนชีวิตผู้คนก็ได้นะคนที่ฟังผมสอน OKR เนี่ยก็อาจจะไปใช้แล้วแบบชีวิตเขาดีขึ้นเยอะมากเลยพอเรารู้สึกแบบนี้ความเหนื่อยมันจะลดลงครับหรือถ้าเกิดใครมีเป้าหมายแบบฉันอยากเป็น CEO เนี่ยมันดูเป้าหมายมันใหญ่แล้วมันนานมันเหนื่อยพยายามแบ่งเป็นเป้าเล็กๆอย่าเพิ่งคิดว่าจะเป็น CEO เพราะว่าอีกตั้งนานเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้อยากจะทำงาน A ให้เสร็จพอก่อนพอเป้าเล็กๆแล้วมันไปถึงครับพอเป้าใหญ่มันล้าไงมันเหมือนเราจะปีนเขาลูกหนึ่งโอ้โหอีกกี่ปีกว่าจะถึงยอดเขามันล้าเอาแค่ว่าวันนี้เราถึงจุดนี้เราแฮปปี้แล้วแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาผมทำงานเนี่ยบางทีงานหนักนะงานเยอะผมก็เอาแค่ว่าวันนี้ผมอยากทำอะไรให้เสร็จหรืออีกแบบนึงนะครับเราคิดว่าการทำงานคือการเรียนก็ได้วันนี้ตั้งใจจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือตั้งใจจะไปสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างที่เราสามารถสร้างได้มันจะเปลี่ยนงานที่น่าเบื่อกลายเป็นบทเรียนเปลี่ยนงานที่น่าเบื่อกลายเป็นงานที่มีความหมายงานที่เราสร้างอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในงานบางทีมันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับอันที่5นะอันนี้เป็นการเหนื่อยที่แบบเรา multitask เคยได้ยินใช่ไหม multitask คือแบบยุ่งมากทำงานพร้อมกัน10อย่างประเด็นคือมันไม่ใช่แค่ยุ่งนะมันไม่เสร็จสักอย่างเลยส่วนตัวนะถ้าเป็นผมเป็นแบบนี้นะผมจะทำมันทีละเรื่องครับวันนี้จะทำวิจัยก็วิจัยครับวันนี้จะเตรียมสอนก็เตรียมสอนครับคราวนี้จะทำไหนก่อนไหนหลังก็ต้องจัดลำดับความสำคัญนะเช่นงานวิจัยเนี่ยเดดไลน์มันต้องส่งวันพรุ่งนี้มันก็ต้องหยิบมาทำก่อนวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปจัดลำดับความสำคัญแล้วจะคิดว่าเรื่องไหนจะทำไม่ทำเนี่ยทำก่อนทำหลังเนี่ยต้องตัดงานที่เราคิดว่าไม่จำเป็นออกก่อนเลยงานนี้ไม่ต้องทำก็ได้อย่ารับมันทำไม่จำเป็นเลยหรือเดลิเกตคือแบบแบ่งให้คนอื่นช่วยทำครับถ้าคุณสามารถแบ่งได้หรือจ้างเขาทำอย่างเงี้ยไม่งั้นงานคุณเขาเรียกโอเวอร์เวมครับมันจะเยอะเกินไปจริงๆแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยมันอันนี้เป็นจากคำถามที่ได้มาแล้วผมก็พยายามจัดหมวดหมู่อะไรต่างๆเนี่ยนะมันอยู่กับตัวเรานะหลายๆอันนะเราสามารถเปลี่ยนอิริยาบถเราสามารถจริงๆนะผมไม่มีเบสิกกินนอนออกกำลังกายอ่ะเป็นสิ่งที่จะช่วยเราได้เยอะมากนะกินก็พูดถึงอาหารที่มีสุขภาพที่ดีสุขภาพดื่มน้ำให้เพียงพอนอนในนี้สำคัญมากๆนะครับนอนให้มันเต็มที่ออกกำลังกายก็ไปเล่นกีฬาที่คุณชอบหรืออย่างน้อยก็เดินนะวิ่งหรืออะไรก็ตามนะจะช่วยเราได้เยอะนะครับแล้ววันที่จะมีโอกาสทำสิ่งพวกนี้ได้เยอะจริงๆมันควรทำทุกวันนะครับแต่ว่าวันที่มีโอกาสคือวันหยุดงั้นวันหยุดเนี่ยพยายามนอนให้พอออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารที่มีดีสุขภาพใช้เวลากับคนที่เรารักนะกับครอบครัวกับเพื่อนคือทำกิจกรรมที่ชอบอะไรเงี้ยถึงแม้ผมจะมีวีคเอนด์ออนเทรเพรเนอร์เนี่ยผมก็บอกนะว่าผู้ประกอบการวันหยุดก็ต้องทำในสิ่งที่ชอบแล้วพยายามลดเวลาหน้าจอลงบ้างโซเชียลมีเดียลดลงบ้างบางคนบอกก็ชอบโซเชียลมีเดียอาจารย์ทำไม่ได้หรอทำได้แต่อย่าติดเยอะนะครับการพักสำหรับผมมันไม่ใช่การนอนนิ่งๆไม่ทำอะไรเลยนะการพักบางทีเป็นการออกกำลังกายอย่างเช่นผมเล่นพิกเกอร์บอลเนี่ยผมคือการพักนะนั้นลองดูแม้กระทั่งการฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้สำหรับหลายๆคนก็อาจจะเป็นการพักก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจนะครับความเหนื่อยเอาอย่างแรกก่อนว่าความเหนื่อยเป็นเรื่องปกติเวลาเราทำงานเราก็เหนื่อยแต่ว่าเราสามารถจะบริหารจัดการเพื่อลดความเหนื่อยเหล่านั้นลงได้ถ้าเหนื่อยกายก็เล่ากันไปแล้วนะครับก็ต้องนอนต้องกินให้ดีนะครับพักบ้างนะใครเล่นกีฬาหนักมากไปก็พักบ้างเหนื่อยทั้งสมองคิดไม่ออกเลยพวกนี้ก็ลดเวลาหน้าจอลงนะไปอยู่กับธรรมชาตินะครับออกกำลังกายเบาๆนะครับเหนื่อยทางใจอารมณ์หมดกำลังใจก็พูดคุยกับคนที่เรารักเอาไว้ใจหรือว่าเขียนสิ่งที่เหนื่อยออกมาฟังเพลงทำกิจกรรมผ่อนคลายเหนื่อยงาน ก็ลองดูว่างานนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตใครบ้างนะแบ่งเป้าใหญ่ๆเป็นเป้าเล็กๆหรือว่าเรียนรู้ในการทำงานนะครับมันถือว่าเป็นบทเรียนหรือเหนื่อยการทำงานหลายอย่างพร้อมกันก็เลือกทำทีละเรื่องและจัดลำดับความสำคัญและอย่าลืมตัดก่อนจัดลำดับความสำคัญคือตัดอันที่ไม่ต้องทำออกก่อนนะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนที่จะช่วยลดความเหนื่อยท่านได้ท่านเลือกเอาเทคนิคที่ท่านชอบนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในEPISODEถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสุดยอดผู้นำเมืองไมซ์ไมซ์ซิตี้ซัมมิต2027นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาร่างแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสุดยอดผู้นำเมืองไมซ์ไมซ์ซิตี้ซัมมิต2027ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสสปน.เพื่อใช้เป็นเวทีในการกำหนดทิศทางบทบาทและวิสัยทัศน์การยกระดับเมืองไมซ์ของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองไมซ์ซิตี้ในประเทศไมซ์ซิตี้คอลแลบอเรชั่นรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางในการรองรับงานระดับสากลนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาร่างเชียงใหม่ซิตี้แพ็กเกจสำหรับดึงงานไมซ์เข้าสู่พื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานไมซ์ซิตี้ซัมมิต2027ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการแสดงศักยภาพความพร้อมของเมืองทั้งในด้านสถานที่จัดงานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดรายได้หมุนเวียนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้สะท้อนถึงสถานการณ์ความพร้อมของผู้ประกอบการรวมถึงแนวทางในการนำอุตสาหกรรมไมซ์มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองร่วมกันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะการเป็นนักแสดงที่ดีมีองค์ประกอบหลายอย่างค่ะไม่เฉพาะรูปร่างหน้าตาเท่านั้นนะคะความสามารถทางการแสดงที่เกิดจากการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครผ่านการแสดงและบทพูดนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะคนสื่อของเราท่านนี้มีทักษะเหล่านี้อยู่เต็มเปี่ยมฝีมือยอดเยี่ยมค่ะทำให้เธอสามารถยืนหยัดอยู่ในวงการได้นานกว่า30ปีคุณดี้ชนานานุตตาคมคนสื่อสารไทยค่ะ
1: กว่า30ปีในวงการบันเทิงคุณดี้ชนานานุตตาคมนักแสดงและครูสอนการแสดงขึ้นชื่อว่าเป็นคนสื่อที่ไม่ว่าจะรับบทบาทไหนก็เป็นที่จดจำของผู้ชมเสมอบุคลิกของเธอเป็นสาวเปรี้ยวพูดจาฉะฉานและรักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
2: คนที่บอกภาษาไทยยากเนี่ยมันไม่จริงอะนะคะมันภาษาไทยสละสลวยนะคะแล้วก็เก๋มากที่ประเทศอื่นชาติอื่นเขาไม่มีในโลกก็คือการลงหางเสียงคำว่าค่ะคำว่าครับนะคะอันนี้เป็นเสน่ห์มากๆของภาษาไทยค่ะก็อยากจะฝากเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยนิยมว่าจะมาแสลงมาเปลี่ยนให้เป็นครัชอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นหางเสียงคำว่าค่ะกับครับเนี่ยมันน่ารักมากขอโทษนะครับขอโทษนะคะเราจะต้องพูดให้ชัดถ้าเราพูดชัดปุ๊บเราจะเขียนได้ถูกต้องนะคะเช่นคำว่าไปโรงเรียนเรากระดกลิ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นรอเรือใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าไปโรงเรียนเนี่ยคุณก็จะเขียนเป็นรอลิงคุณจะสะกดไม่ถูกเพราะคุณจะทำตามเสียงถึงบอกภาษาไทยไม่ยากขั้นแรกนะคะพ่อแม่ควรจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะกับลูกๆนะคะสอนให้ลูกรักชาติเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าลูกรักชาติแล้วไม่ว่าอะไรที่เป็นของชาติเรานะคะลูกหลานของเราก็จะรักนะคะแล้วก็จะรักษารวมถึงภาษาไทยของเราด้วยนะคะ
3: ควรจะฝึกพูดให้ถูกต้องให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าเวลาเราไปพูดหรือนำเสนองานอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบถูกต้องและชัดเจนจะได้แบบไม่ผิดอะไรเงี้ยค่ะ
4: ถ้ามันกลับมาเป็นภาษาไทยเราแบบเดิมอ่ะจะดีกว่านะคะแบบคำว่ายังไงอย่างไรอะไรอ่ะไอ้ยะอันไรก็คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราพิมพ์ผิดไปด้วย
0: เราพูดอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยความเคยชินทำให้บางครั้งเราอาจจะพูดภาษาไทยไปด้วยความขนองปากต้องเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องตามกาลเทศะค่ะผิดพลาดก็แก้ไขให้ถูกต้องอ่านเขียนถูกพูดชัดรักภาษาไทยไปกับเราสื่อสารไทยค่ะ
5: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

็ปอดแหกเหมือนกันเมื่อเบลเอามือผลักไหลมาก็ชะงักรีรีรอรออยู่หันไปมองหน้ารพินเหมือนจะขอคำปรึกษาพรานใหญ่ก็พยักหน้าบอกมาเบาๆว่าไปยิงให้พวกนั้นดูเถอะครับคุณบุตรรับรองไม่เป็นอะไรหรอกแต่อย่าสับกระสุนรัวเร็วเกินไปนักนะถ้านัดไหนมันชนวนจุดช้าอย่างที่เรียกว่าแฮงไฟก็ชูปืนไว้ก่อนนับจาก1ถึง10แล้วค่อยสับนัดต่อไปเชื่อผมเถอะออกทุกนัดแหละแม้ว่าบางนัดอาจจุดชนวนช้าไปบ้างเพราะแก๊ปมันชื้นเสื่อมคุณภาพนี่ผมก็บอกเผื่อไว้ให้คุณเหนี่ยวไกลเป็นจังหวะช้าๆรอการแฮงไฟด้วยเพราะถ้าสับเร็วเกินไปนัดไหนที่ชนวนจุดช้ากำลังเตรียมจะระเบิดอยู่คุณสับนัดต่อไปไอ้ลูกที่มันแฮงไฟมันจะไประเบิดเอาตอนที่โม่หมุนเปลี่ยนที่หัวกระสุนไม่ตรงกับลำกล้องซะละซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับคุณถือระเบิดอยู่ในมือและปล่อยให้มันระเบิดคามือไปเองตอนนั้นมันจะอันตรายครับพอรู้เคล็ดได้รับการแนะนำซะก่อนแล้วแบบนี้นายทหารหนุ่มก็ก้าวตรงไปที่คริสติน่าทันทีคว้าปืนมามาคริสผมยิงเองถ้าคุณไม่กล้าที่จะยิงต่อไปคริสติน่ารีบส่งปืนกระบอกนั้นให้โดยเร็วตัวเองวิ่งกลับมารวมกลุ่มกับพรรคพวกคอยดูอยู่ด้วยหัวใจอันเต้นระทึกนายทหารหนุ่มเอามือข้างที่จะจับปืนลูบเหงื่อกระขากางเกงในใจภาวนาบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาขอให้กระสุนปืนที่ด้านไปแล้วทั้งหมดเหล่านี้จงระเบิดขึ้นทุกนัดโดยไม่เกิดอันตรายใดๆขึ้นกับปืนหรือตัวเขาเองแล้วก็ชูปืนขึ้นฟ้าหันมาทางทุกคนเหลืออยู่อีก4นัดในปืนพกกระบอกนี้เอาแล้วนะผมจะสับช้าๆไปทีละนัดขาดคำเฉิดวุฒิก็ค่อยๆน้าวไกลลากยาวๆแบบดับเบิลแอคชั่นให้นกง้างขึ้นเองแล้วสับลงไปเองทุกคนจ้องเขม็งอยู่ที่ลูกโม่ที่เริ่มหมุนตามจังหวะเหนียวไกของเขานัดที่3ตูมขึ้นทันทีประกายไฟแลบเป็นทางยาวร่วมคืบในแสงสลัวของเงาไม้ที่ปกคลุมอยู่ใบไม้เหนือศีรษะถูกกระสุนเด็ดขาดร่วงลงมาทั้งช่อแล้วนัดที่4ก็ตูมตามขึ้นมาดูเหมือนจะเสียงดังเบาลงจากเดิมเล็กน้อยเท่าขนาดจุด38ธรรมดาเท่านั้นคล้ายดินขัดจะเสื่อมลงแล้วนัดที่5ก็ระเบิดสนั่นหวั่นไหวตามมาและนัดที่6มีการจุดชนวนระเบิดช้าไปประมาณ1นาทีซึ่งก็ทำเอาเชิดวุฒิสะดุ้งยังขวัญหายเหมือนกันภายหลังจากที่มันเชี้ยแล้วจึงระเบิดนายทหารหนุ่มถอนใจยาวออกมาได้อย่างโล่งอกเดินถือปืนลูกโม่ปลอกกระสุนที่ยิงแล้วทั้ง6นัดส่งให้คิดและด็อกเตอร์สแตนลีย์ดูทั้งสองรับไปพิจารณาอย่างเซ่อซ่าที่สุดปรากฏว่าจานท้ายกระสุนตรงบริเวณแก๊ปมีรอยเจาะซ้ำทุกนัดลึกผิดปกติคราวนี้พวกคุณเชื่อยังในเรื่องไสยศาสตร์ที่วิทยาศาสตร์ของพวกคุณยังค้นไม่พบหา QED ไม่ได้ตามที่ระพินบอกไว้เชิดวุฒิเอ่ยขึ้นกับอเมริกันทุกคนอย่างเป็นต่อไม่รู้จะพูดยังไงถูกแล้วอเมริกันอาวุโสพึมพำออกมาพร้อมกับโคลงศีรษะไปมาตาสีฟ้าของเขาจับอยู่ที่ใบหน้าจอมพรานนิ่งมันเห็นชัดแล้วก็พิสูจน์ชัดกับตาดีเหลือเกินไม่ใช่ด้วยกลด้วยแต่มันเป็นอำนาจลี้ลับเหนือกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ที่พวกเราเรียนรู้นี่ระพินคุณไม่เคยบอกเราแต่แรกเลยนะว่าคุณมีอะไรพิเศษอยู่ในตัวถึงเพียงนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะต้องคุยโวอะไรพวกคุณฟังนี่ครับแต่ถ้าจำเป็นผมก็พิสูจน์ให้พวกคุณดูชัดๆกระตาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็น่าเสียดายนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของพวกคุณที่ดีชื่อผมออกมาในการให้นำทางครั้งนี้ก็ไม่ยักบอกรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับตัวผมให้คุณรู้ล่วงหน้าแบบนี้ด้วยแต่ยังไงการที่มันดีชื่อ

คุณออกมามันก็ทำงานอย่างแม่นยำและซื่อสัตย์ที่สุดแล้วล่ะเพราะไม่ผิดความจริงเลยในข้อที่ว่าถ้าเราต้องการพรานหรือมัคคุเทศก์นำทางสักคนในภาคพื้นเอเชียนี่พรานคนนี้จะต้องชื่อระพินไพรวัลย์คริสติน่าพูดเสียงสั่นแผ่วเบาจอมพรานเหลือบมองหน้าครับก็ไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์ระยำของพวกคุณอะมันทำให้ผมต้องทุกข์ยากลำบากอยู่ทุกวันนี้ยังไงล่ะครับแต่ลืมไปเถอะความจริงเมื่อคืนนี่ผมก็ตายไปแล้วกว่าครึ่งชีวิตแต่พวกคุณก็มีส่วนที่จะช่วยชุบชีวิตผมขึ้นมารับใช้พวกคุณได้อีกเอาละพวกเรากลับไปที่เต็นท์นะเถอะครับแล้วก็รีบทานอาหารเย็นให้มันเสร็จซะโดยเร็วจะได้เคลื่อนย้ายขบวนทั้งหมดขึ้นไปอาศัยหลบอยู่ในถ้ำบนหน้าผานั่นคืนนี้ประโยคหลังเขาชวนขึ้นหมดพากันเดินกลับมายังบริเวณที่พักเชิดบุตรฉวยโอกาสเดินเข้ามาประคองระพินไว้แล้วกระซิบถามเบาที่สุดว่าถามจริงเหรอพี่ผมเองก็คิดว่าคุณเป็นพี่ชายคนหนึ่งคุณทำสิ่งมหัศจรรย์นี้ขึ้นมาได้ยังไงเกี่ยวกับกระสุนปืนลั่นแล้วก็ไม่ลั่นชนิดที่สั่งได้แบบปากพระร่วงเนี่ยจอมพรานกอดคอนายทหารหนุ่มรุ่นน้องไว้กระซิบตอบนี่คุณบุตรคุณสังเกตไหมตอนที่ปืนยิงไม่ลั่นกระสุนด้านหมดน่ะผมเอาพวกเราทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่จะทดลองยิงปืนไปยืนอยู่ใกล้กับอะไรก็โขดหินงอกขึ้นจากพื้นดินลักษณะประหลาดก้อนนั้นน่ะถ้างั้นความสังเกตของคุณก็ดีมากนะแล้วตอนที่จะให้ปืนที่กระสุนด้านไปแล้วลั่นได้ในการยิงรอบสองผมสั่งให้คนยิงยิงยังไงมั่งคุณก็สั่งให้คนยิงเดินห่างจากกลุ่มพวกเราออกไปประมาณ 7-8 เมตรจากตำแหน่งนั้นถี่ถ้วนรอบคอบแล้วก็ช่างสังเกตดีมากคุณขอชมอีกครั้งผมจะบอกให้นะครับพรานใหญ่ทำเป็นกอดคอเชิดวุฒิที่ประคองอยู่เช่นนั้นกระซิบเบาที่สุดแล้วคุณก็ไม่ต้องแพร่งพรายพวกนั้นทราบนะเพราะถึงคุณจะอธิบายยังไงพวกนั้นก็ไม่รู้เรื่องหรอกมีอะไรเหรอพี่ก็ที่โขดหินงอกลักษณะประหลาดก้อนนั้นแหละต่ำลงไปใต้พื้นดินน่ะมันเป็นถ้ำใหญ่โขดของเหล็กไหลเคลื่อนย้ายจากแนวขุนเขาที่เราเห็นแวดล้อมอยู่ในขณะนี้มารวมตัวกันอยู่ในนั้นเกือบจะโผล่มาจากซอกรอยแตกของก้อนหินอยู่แล้วนะคุณหุ้มโขดเหล็กไหลนี่คุณอย่าวุ่นวายไปสิเงียบๆไว้ไม่เพียงแต่ฝรั่งพวกนั้นเท่านั้นนะแม้แต่พรานพื้นเมืองของผมทุกคนคุณก็อย่าได้แพร่งพรายบอกเป็นอันขาดประเดี๋ยวเจ้าพวกนี้ไม่เป็นอันคิดที่จะเดินทางต่อจะมัวแต่ค้นหาเหล็กไหลซะเท่านั้นไอ้โคตรเหล็กไหลตำแหน่งนี้มันจะใหญ่โตสักขนาดไหนผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้ว่ามันไม่ใช่เล็กๆ เลยอนุภาพรัศมีของมันที่แผ่กระจายออกไปมีบริเวณปกคลุมพื้นที่บริเวณนั้นโดยรอบไม่ต่ำกว่า5เมตรในละแวก5เมตรที่พวกเราเข้าไปยืนกันอยู่ปืนทุกชนิดต่อให้ปืนใหญ่หรืออะไรก็ตามที่จะเป็นเชื้อปะทุจะไม่สามารถทำงานได้เลยอย่างเด็ดขาดสรุปก็คือมันจะด้านหมดไม่มีการเกิดประกายไฟได้เมื่อไม่เกิดประกายไฟสักอย่างเดียวดินปืนก็ไม่อาจถูกเผาไหม้แล้วดินเมื่อไม่มีการเผาไหม้กระสุนมันก็ด้านเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นตอนที่ทดลองยิงครั้งแรกโดยท้าพนันกับพวกนี้ว่าปืนจะต้องยิงไม่ลั่นผมถึงให้พวกเขายืนยิงอยู่ใกล้ๆกับโขดหินหรือเรียกว่าใกล้เหล็กไหลตำแหน่งนั้นที่สุดผลก็คือด้านหมดทุกนัดแต่พอจะให้มันลั่นผมก็แกล้งสั่งให้คนยิงเดินห่างพ้นรัศมีออกไปแล้วก็หันปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าซะปืนจึงลั่นได้ตามปกติเรื่องนั้นก็แค่นี้เองคุณไม่ใช่ว่าผมจะมีเวทมนต์คาถาอะไรที่จะสั่งปืนให้ลั่นหรือไม่ลั่นได้หรอกอาศัยของอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์โดยทางธรรมชาติเข้ามาช่วยเล่นกลข่มขวัญพวกนี้แหละเชิดวุฒิตาลุกโผล่พระอรหันต์แล้วนี่คุณรู้ได้ยังไงว่าตรงนั้นน่ะมีเหล็กไหลอยู่ก็ผมโดนเข้าก่อนแล้วสิคุณเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้อ
ตอนที่ไอ้ผีดิบมันคลานเข้ามาเล่นงานผมกระสุนของผมที่ยิงไปสองนัดมันด้านหมดก็อย่างที่คุณเห็นด็อกเตอร์สแตนลีย์เก็บไว้นั่นแหละผมยิงไม่ได้เลยต้องฟาดกับมันด้วยพานท้ายปืนแล้วมีดลงอาคมพอมันหมดฤทธิ์นิ่งไปแล้วผมถึงค่อยๆพิจารณาใคร่ครวญดูว่ามันเป็นเพราะอะไรก็เลยพบความจริงว่ากระแสของเหล็กไหลได้มารวมตัวกันอยู่ตรงโขดหินก้อนนั้นปืนจะใช้ไม่ได้ผลเลยในบริเวณ5เมตรใกล้เคียงกับที่มันรวมตัวกันอยู่นี่ผมขอร้องอีกครั้งนะคุณเมื่อผมบอกความจริงคุณในเรื่องนี้แล้วอ่ะคุณลืมไปเลยอย่าไปสนใจกับเหล็กไหลนั่นอีกนะอย่างพวกเราเนี่ยมันไม่มีวาสนาที่จะเอาออกมาเป็นสมบัติส่วนตัวของเราได้หรอกคุณเหล็กไหลน่ะมันเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองผู้มีบุญญาบารมีสูงเท่านั้นแหละที่จะเก็บรักษาไว้ได้ต่อให้เราเรียกออกมาได้และเก็บไว้เป็นสมบัติถ้าเราผิดสัจจะหรือบารมีไม่ถึงเหล็กไหลก็จะอันตรธานหนีหายไปจากเราทันทีก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังมาก่อนไงเพราะฉะนั้นเราตามระเบิดนิวเคลียร์ลูกนั้นผมว่าง่ายกว่าที่จะคิดตามเหล็กไหลครับเชิดบุตรตะลึงงันไปนานระหว่างที่เดินช้าๆเคียงคู่ไปกับเขาผมเห็นคุณทำอะไรประหลาดอยู่อย่างหนึ่งก่อนที่จะให้ลองปืนคุณเอาไม้ขีดไฟจากจันไปวางบนโขดหินก้อนนั้นใช่ผมต้องการพิสูจน์ให้แน่ใจที่สุดว่าเหล็กไหลเคลื่อนย้ายตัวไปจากที่นั่นแล้วหรือยังถ้ายังอนุภาพของรังสีที่แผ่กระจายออกมาจะทำให้หัวของไม้ขีดไฟเปื่อยแฉะไปหมดราวกระถูกแช่น้ำและไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับฟอสฟอรัสได้ก็แค่เดียวเท่านั้นผมลองเอาไม้ขีดไฟนั่นขีดดูปรากฏว่ามันขีดไม่ติดหัวไม้ขีดลุ่ยไปหมดทำให้ผมแน่ใจได้ว่าลูกปืนของคริสหรือของใครก็จะต้องด้านทุกนัดนั่นแหละรายการนี้ไอ้จะว่าไม่ได้เล่นกลมันก็ไม่ถูกนักหรอกครับความจริงมันก็เล่นกลนั่นแหละแต่เป็นการเล่นกลที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาถรรพ์เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยคุณไม่ร้ายกาจจริงๆนะพี่ผมน่ะนึกว่าพี่น่ะเป็นพ่อมดอย่างที่คริสติน่าว่าซะอีกถ้าแบบนั้นก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาละผู้วิเศษใช่ละที่แท้พี่ก็เล่นลูกไม้แบบนี้เองและที่ผมชอบใจที่สุดก็คือตอนที่พี่บังคับให้คริสติน่าไหว้พี่ซะก่อนแล้วก็กล่าวปฏิญาณสาบานตัวต่อหน้าพวกเขาทุกคนด้วยมันทำให้ได้ผลทางจิตวิทยาเหลือเกินอย่างนั้นอย่างน้อยพวกนั้นก็เข็ดขยาดพี่จนขนหัวลุกไม่กล้าที่จะคิดเป็นพิษเป็นภัยใดๆแน่นอนไอ้ผมเองครั้งแรกก็แทบจะลงกราบเท้าพี่ทีเดียวนะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องมามีอาชีพเป็นพรานอยู่ต่อไปเสียเวลาหรอกไปเป็นเกจิอาจารย์ปลุกเสกเครื่องรางของขลังดีกว่ารับรองพี่ขนขึ้นทั้งประเทศพรานใหญ่หัวเราะเบาๆนี่คุณบุตรผมเนี่ยยังไม่มีอิทธิฤทธิ์ญาณบารมีถึงขั้นนั้นหรอกคุณแล้วก็มีไปไม่ได้ด้วยตราบใดก็ตามที่ผมยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำบาปอยู่แบบนี้อาคมก็พอจะมีอยู่บ้างแต่เพียงพอแค่คุ้มตัวไปวันๆนึงเท่านั้นยังเป็นอาจารย์ใครไม่ได้หรอกคุณมันเป็นแค่เดรัจฉานวิชาขั้นต่ำสุดไม่ใช่ชั้นโสดาบัน

พรานใหญ่หัวเราะเบาๆนี่คุณบุตรผมเนี่ยยังไม่มีอิทธิฤทธิ์ญาณบารมีถึงขั้นนั้นนะคุณแล้วก็มีไปไม่ได้ด้วยตราบใดก็ตามที่ผมยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำบาปอยู่แบบนี้อาคมก็พอจะมีอยู่บ้างแต่เพียงพอแค่คุ้มตัวไปวันๆหนึ่งเท่านั้นยังเป็นอาจารย์ใครไม่ได้หรอกคุณมันเป็นแค่เดรัจฉานวิชาขั้นต่ำสุดไม่ใช่ชั้นโสดาบันและนี่ของมีคมประเภทมีดทำอะไรไม่ได้และพี่อยู่ปืนด้วยหรือเปล่าถามจริงเหรอถ้าปืนไม่มีลูกรับรองว่ายิงผมไม่แอมหรอกหรือถ้ามีลูกแต่ยิงไม่ถูกก็ไม่ระคายผิวเหมือนกันโถมีดน่ะคนเรามันจะฟันเฉือนหรือแทงแรงสักแค่ไหนไอ้ส่วนลูกปืนน่ะไม่ต้องมากหรอกคุณแค่จุด357แม็กเท่านั้นความเร็วตั้ง 1,400 ฟุตต่อวินาทีแรงปะทะน่ะไม่ต่ำกว่า450ปอนด์ถึงหนังผมจะดีสักแค่ไหนก็สงสัยล้มทั้งยืนกระดูกกระเดี่ยวซี่โครงหักอะคุณแต่ผมเชื่อว่าถ้าส่องปากกระบอกตรงตัวพี่จะยิงไม่ออกนะดีดีคุณอย่าล้อเล่นผมไม่อยากลองกับปืนหรอกไอ้ที่ไปยืนแอนอกท้ายพวกนั้นยิงแต่แรกนะผมก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครกล้ายิงหรอกไอ้ที่ไม่กล้ายิงไม่ใช่เพราะกลัวจะไม่เข้าแต่พวกนั้นน่ะกลัวผมตายมากกว่าแล้วทั้งสองก็หัวเราะออกมาพร้อมๆกัน

าหารเย็นของนายจ้างจัดการกันอย่างแข่งกับเวลาที่สุดเพราะแสงแห่งทิวาการในหุบเขาล้อมรอบเริ่มจะมืดลงอย่างรวดเร็วรอบอาณาบริเวณบัดนี้ถูกขึงเต็มไปหมดด้วยเส้นหวายโดยมีเนื้อช้างใส่เกลือบางๆแล่เป็นริ้วห้อยพึงลงไว้ปล่อยให้น้ำหยดกันเน่าพวกกะเหรี่ยงช่วยกันลงแรงอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะดูว่าเนื้อเป็นจำนวนมากชนิดใส่กระสอบก็คงหลายกระสอบแต่แค่ช้างตัวเดียวก็ไม่สามารถจะแล่เนื้อได้หมดบางส่วนถูกตัดเป็นก้อนโตๆสุมย่างรมควันไว้บนร้านย่างเนื้อโดยมีใบไม้ปกคลุมไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งสิ่งเหล่านี้ระพินไม่ต้องเสียเวลาสั่งงานพวกพรานพื้นเมืองลูกศิษย์ของเขาและพวกกะเหรี่ยงเหล่านี้เข้าใจดีอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรบ้างตัวระพินเองร่วมรับประทานอาหารเรชั่นชนิดของเหลวอ่อนๆกับฝ่ายนายจ้างเข้าไปได้บ้างเพียงเล็กน้อยก็มีอาการพออืดพออมทำท่าจะอาเจียนออกมาอีกจึงไม่สามารถจะกินต่อได้ใบหน้ายังคงเหลืองซีดและตาโรยอยู่เช่นนั้นนี่ระพินคืนนี้คุณจะต้องพักผ่อนอย่างเต็มที่และต้องรับน้ำเกลือ500ซีซีนะไม่งั้นพรุ่งนี้จะไม่มีแรงเดินนะหัวหน้าคณะบอกให้เขารู้ล่วงหน้าและเป็นเชิงออกคำสั่งไกลๆระหว่างที่เขายังนั่งกอดเข่าสูบบุหรี่เฉยอยู่คิดก็บอกมาอีกคนว่าไม่มีอะไรจะต้องกังวลไม่ใช่ละคุณถ้าหากว่าพวกเราย้ายขึ้นไปนอนอยู่ตามซอกถ้ำบนหน้าผาโน่นถึงมันจะบุกซ้ำก็มันก็ขึ้นไปทำอันตรายเราไม่ได้ช้างน่ะมันไต่หน้าผาชันขึ้นไปกวนเราไม่ได้ก็จริงคุณแต่ผีดิบพวกนั้นน่ะมันคลานขึ้นไปได้ไอ้เรื่องนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกน้องมือดีของคุณ4คนและพวกเราก็แล้วกันคุณน่ะนอนโดยไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นน่ะบุญคำน่ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าแกมีวิธีที่จะหยุดไอ้พวกผีหาเหล่านั้นได้ยังไงรู้คุณยังไม่ไว้วางใจแกสแตนลีย์พูดด้วยน้ำเสียงปราณีผมไว้วางใจคนของผมเสมอครับแต่ก็ยังไม่ไว้ใจเท่ากับตัวเองเอาเถอะครับถ้านี่เป็นความเห็นในทางแพทย์ผมก็จะยอมทุกอย่างเพื่อพรุ่งนี้เราจะได้ออกเดินทางกันโดยเร็วที่สุดครับระพินบอกมาอย่างเสียไม่ได้แล้วเอ่ยถามคิดว่านี่คิดทดลองวิทยุของพวกคุณหรือยังพอจะใช้การได้บ้างปะนายผมทรงลานบินเบ้ปากแย่มากวิทยุมือถือของเราน่ะทดลองดูแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นวิทยุรับส่งเครื่องใหญ่ก็คงไม่ได้ผลเช่นกันเชื่อว่าพ้นบริเวณหุบเนี่ยวไปก่อนแล้วกันมันอาจจะทำงานได้บ้างไม่รู้ว่ามันมีแร่ธาตุระยำอะไรอยู่ในบริเวณนี้นะทำให้กลายเป็นบริเวณอับคลื่นวิทยุไปหมด

พวกกระเหรี่ยงตะเคียนทองลูกเล็กเด็กแดงและผู้หญิงถูกต้อนให้ไต่หน้าผาขึ้นถ้ำล่วงหน้าไปก่อนแล้วคงเหลือแต่โบเมียนายบ้านและคณะเดินทางเท่านั้นที่จะเป็นชุดหลังตามขึ้นไปเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จสับทั้งหมดก็เตรียมขึ้นโดยทิ้งแคมป์ไว้ด้านล่างเพื่อความปลอดภัยจันต้อนพวกลูกหาบขึ้นไปก่อนพร้อมทั้งนายบ้านตะเคียนทองเพื่อจัดหาบริเวณถ้ำที่ยังมีอยู่อีกมากมายเพื่อสำหรับการเข้าไปอาศัยยึดนอนพักคืนนี้บางแห่งก็กว้างใหญ่และบางแห่งก็แคบจำกัดบรรจุได้เพียงไม่กี่คนโดยสรรจัดสรรแบ่งกันเป็นส่วนๆระพินคุณยังพอมีแรงที่จะปีนหน้าผาขึ้นไปได้ไหมเนี่ยฝ่ายนายจ้างอเมริกันทุกคนถามเขาเป็นเสียงเดียวกันด้วยความเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงครับแค่นี้เองถ้างั้นไปคุณค่อยๆไต่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนนะคริสกระเบนคอยขนาบข้างไว้หัวหน้าคณะสั่งการทันทีส่วนผมคิดและเชิดวุฒิจะไต่ตามหลังไปอีกทีนึงพลาดพลั้งยังไงเราจะช่วยกันรับไว้ได้ทันเราไม่ต้องการให้คุณไต่ขึ้นไปสูงนักแล้วคืนนี้เราจับที่ไว้ให้คุณจะต้องเข้าไปนอนอยู่ในซอกถ้ำของเสอเอิงจะได้อาศัยเสาน้ำเกลือของเสอเอิงด้วยคริสหรือเบนคนใดคนหนึ่งจะอยู่กับคุณบนซอกถ้ำนั้นด้วยเพื่อช่วยเหลือในด้านพยาบาลส่วนพวกผมจะแยกไปนอนอยู่ที่ซอกถ้ำตำแหน่งที่เราเก็บสัมภาระส่วนใหญ่ไว้มันก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่กับตำแหน่งนั้นนะพอจะโผล่หน้าออกมาตะโกนเรียกกันได้ยินนะขณะนั้นเกือบมืดสนิทลงแล้วอากาศเริ่มหนาวเย็นจัดระพินไม่อยากจะขัดใจฝ่ายนายจ้างจึงไม่กล่าวอะไรอีกขบวนทั้งหมดเดินไต่ทางชันขึ้นมาชิดกันหน้าผาทันทีและก่อนที่เขาจะเริ่มปีนป่ายขึ้นไปนั่นเองคริสติน่าก็กระชากไรเฟิลจากไหล่เขาไปถือไว้ให้ฉันถือให้คุณดีกว่าระหว่างที่ไต่หน้าผาคุณไม่ควรจะบรรทุกน้ำหนักอะไรเลยสักอย่างเดียวนอกจากตัวเปล่าๆนี่คุณเห็นผมเป็นทารกไปซะแล้วเหรอระพินคุณยังเป็นคนป่วยอยู่นะเอาตัวให้รอดภายในคืนนี้ซะก่อนแล้วกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยเป็นคนเก่งต่อไปถ้าเรียวแรงกลับคืนมาเหมือนเดิมหล่อนพูดห้วนเสียงเฉียบขาดระพินไม่อยากขัดใจคริสติน่าเท่าๆกับที่ไม่อยากจะอวดเก่งและโดยแท้ที่จริงก็สำนึกในสังขารตนเองในขณะนี้ได้ดีว่ามันอ่อนระโหยโรยแรงเช่นไรเมื่อหล่อนแสดงความปรารถนาดีที่จะรับภาระการแบกไรเฟิลไปให้กับเขาระหว่างการปีนป่ายจึงต้องยอมจำนนโดยดุษณีแต่เปล่าคริสติน่าไม่แบกดุนเหล็กน้ำหนักกว่า4กิโลและยาวเกะกะนั่นให้เสียเวลาพอฉวยไปจากมือเขาได้ก็โยนส่งไปเชิดวุฒหน้าตาเฉยซึ่งนายทหารหนุ่มก็รับไว้โดยดีตัวหล่อนเองเอานิ้วขีดแขนเสื้อเขาพยักหน้าบอกโอเคอัพอัพระพินไพรวันรวบรวมกำลังค่อยๆไต่แง่หินขึ้นไปเป็นระยะระยะดูเขาเชื่องช้าไปมากในหัวค่ำนี้โดยการไต่เคียงขนาบข้างเป็นพี่เลี้ยงของอิซาเบลและคริสติน่าส่วนต่ำลงไปเชิดวุฒสแตลีและคีตไต่เรียงเป็นหน้ากระดานเว้นช่วงระยะห่างประมาณ1ช่วงคนเตรียมพร้อมที่จะช่วยรับยันไว้ได้ทันทีหากพรานใหญ่ผู้บัดนี้กลายเป็นคนป่วยไปซะแล้วเกิดเป็นลมหน้ามืดหลุดร่วงถลายลื่นลงมาโดยที่สองสาวไม่อาจจะเหนี่ยวไว้ได้ทัน 2-3 ครั้งที่ระพินหยุดพักหายใจหอบและกัดฟันฝืนกำลังกายตนเองอย่างเต็มที่ครั้งหนึ่งตอนที่โหนต้นไม้เล็กๆซึ่งงอกอยู่ขึ้นไปมืออันเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อทำให้ลื่นหลุดทำท่าจะถลายเอาอกครูดพื้นหินลงมาแต่คริสติน่าคว้าคอเสื้อหิ้วไว้ได้อย่างมั่นคงหล่อนแข็งแรงมากจริงๆพอเบลหิ้วปีกอีกข้างหนึ่งช่วยรั้งจอมพรานก็ตะเกียกตะกายขึ้นไปได้โดยไม่ถึงกับจะต้องเป็นภาระของอีก3ชายชะกันที่คอยจ้องระวังคุมเชิงอยู่ด้านล่างและนี่ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกในชีวิตพรานใหญ่ผู้ยิ่งยงเช่นเขาที่แทบจะเรียกได้ว่าหมดท่า
รู้สึกอับอายและขัดใจตนเองจนบอกไม่ถูกคริสติน่าดูเหมือนจะรู้ใจตกเบาๆมาที่แผ่นหลังของเขากระซิบอ่อนโยนว่าระพินไม่มีใครแข็งแกร่งอยู่ได้ทุกขณะหรอกคุณตามปกติแล้วเราควรจะต้องทำเปลชักรอบหรือหามคุณขึ้นไปแบบเดียวกับสะเอิงแต่เราไม่กล้าเพราะรู้ว่าถึงยังไงคุณก็คงไม่ยอมอย่างเด็ดขาดคิดซะว่าคุณเป็นคนไข้ที่เพิ่งจะรอดตายมาได้ไม่กี่ชั่วโมงมานี่ก็แล้วกันนะอย่าคิดว่าคุณคือระพินไพรวันซึ่งครั้งหนึ่งเคยช่วยชีวิตของผู้หญิงต่างชาติที่อวดดีคนหนึ่งให้รอดจากการตกเหวลึกขณะไต่เลียบริมหน้าผาได้อย่างบุดบิดด้วยวิธีที่แม้แต่นักกายกรรมของโลกคนใดก็ไม่สามารถจะทำได้อย่างคุณระพินเงียบกริบกล่ำกลืนความรู้สึกอันขมขื่นบางชนิดลงเก็บไว้ในหัวใจดวงตาแห้งผากแต่ไม่มีใครเห็นเพราะซ่อนอยู่ในความมืดมนของบรรยากาศสูงขึ้นไปมองเห็นไฟจากดวงใต้ที่กระเรียงตะเคียนทองและกลุ่มลูกหาพรานพื้นเมืองของเขาแกว่งอยู่วูบวาบให้เห็นตำแหน่งปากถ้ำต่างๆผ่านแท่นโขดหินเรียบบริเวณที่เมื่อคืนนี้เขาได้สูญเสียสัจจะอันให้ไว้กับตัวเองกับอิสเบลด้วยเล่ห์ของแม่ผมแดงที่ทำให้เขาต้องหน้ามืดขาดสติยับยั้งถูกละไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนอกจากระหว่างเขากับเบล2ต่อ2เท่านั้นแต่เทพยดาฟ้าดินและดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์เห็นระพินกัดริมฝีปากแน่นสาบแช่งตัวเองแม้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะมีเหตุวิบัติจนถึงแก่ชีวิตก็สมควรแล้วเขาจะไม่โทษอะไรทั้งสิ้นยิ่งหงุดหงิดและสะเทือนใจหนักไม่เห็นเบนไปยืนยิ้มพรายสูดลมหายใจลึกอยู่ตรงตำแหน่งนั้นเอามือแตะริมฝีปากและลูบลงกระโขดหินคูหาบังอันเปรียบเสมือนห้องหอตำแหน่งนั้นพูดเสียงหวานใส Very nice place I love it Don't you think so ไพร่ฝันสามคนที่ไต่ตามมาด้านล่างไม่ได้ยินแต่สองคนคือเจ้าตัวคนพูดถูกกระทบและยังแสบหัวใจอยู่กับคริสติน่าที่ไต่อยู่เคียงข้างได้ยินชัดเจนที่สุดเบนแกล้งพูดดังนั้นแล้วก็ลงนั่งทอดอารมณ์สูบบุหรี่ซะอย่างนั้นปล่อยให้คริสติน่าพยุงคนป่วยไต่ต่อไปตามลำพังแม่ผมทองชำเลืองมองดูหน้าเขาในเงามืดกระซิบเสียงเบาที่สุดระพินคุณถูกคำเหมือบที่นี่ใช่ไหมเมื่อคืนระพินกระเดือกน้ำลายอันแห้งผากไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะปิดบังความรู้สึกของเขาที่มีต่อคริสติน่าในขณะนี้ก็เหมือนเพื่อนชายคนหนึ่งคริสแม้แต่พระเจ้าก็ช่วยผมไม่ได้เมื่อคืนนี้แล้วก็นี่แหละคือสาเหตุให้เกือบตายโหงพลาดท่าศัตรูเมื่อตอนใกล้รุ่งไง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ไร้สาระนาระพินคุณถือโชคลางเกินไปน้ำเสียงกระซิบกระซาบของแม่ผมทองที่มีต่อเขาแสดงถึงความเห็นใจคริสแต่ชีวิตผมอยู่ได้ด้วยโชคลางและสัจจะนะที่แรกฉันก็คิดว่าเป็นเรื่องน่าหัวเราะผู้หญิงสาวสวยมีเสน่ห์ในทางเพศมากที่สุดเปิดโอกาสให้มีการสัมพันธ์ทางกายกับคุณแต่คุณกลับเสียอกเสียใจเสียเหลือประมาณแต่เดี๋ยวนี้ฉันไม่คิดอย่างนั้นแล้วฉันสงสารคุณระพินคุณเป็นคนดีน่านับถือมากคริสไม่ดอกทองเหมือนโปรดเถอะระพินอย่าด่าเบนรุนแรงถึงขนาดนั้นเลยคุณถึงยังไงเบนก็ปรารถนาดีต่อคุณไม่น้อยไปกว่าฉันแต่เขาโลดโผนกากรรเกินไปหน่อยเท่านั้นถ้าไม่เอาเรื่องพันธะทางใจที่คุณมีอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งมาเกี่ยวข้องโดยพิจารณากันเฉพาะแง่สรีระวิทยาคุณก็คงไม่ปฏิเสธว่าคุณมีความสุขและผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียดลงไปได้มากฉันสังเกตเห็นคุณแจ่มใสกระปรี้กระเปร่าขึ้นมากทีเดียวเมื่อตอนที่คุณกลับลงไปที่แคมป์ของเราเมื่อตอนหัวค่ำภายหลังจากขึ้นมาบนนี้กับเบลนี่คริสถามจริงเหรอเบลเล่าอะไรคุณฟังมั่งไหมคุณเข้าใจผิดมากนะระพินเบนจะไม่พูดอะไรต่อให้เค้นคอถามก็ไม่ยอมบอกแต่ฉันรู้จากแววตาจากท่าเทียนสอบพิรุธของเขาเรื่องอย่างนี้ผู้หญิงกับผู้หญิงเขาดูกันออกคุณคริสเห็นกับพระเจ้าเถอะนะคุณกรุณากันเบลไว้ย้ายเข้ามาใกล้ผมในสภาพ2-2อีกได้ไหมนี่ผมพูดอย่างเพื่อนอย่างคนรักน้ำใจกันนะคุณทั้งสองกระซิบพูดซึ่งกันและกันโดยเฉพาะระหว่างที่ค่อยๆไต่ทางขึ้นไปชนิดไหลกระทบไหลตกลงระพินฉันจะช่วยเท่าที่จะสามารถแล้วฉันน่ะคุณรังเกียจไหมเพราะถึงยังไงคืนนี้ฉันจะต้องคอยดูแลคุณอยู่ด้วยคริสคุณไม่เคยทำอะไรให้ผมต้องรู้สึกเสียใจในตัวเองเลยและผมก็ยอมรับนับถือคุณเท่ากับเพื่อนผู้ชายอกสามศอกคนหนึ่งตกลงครับคืนนี้ผมยินดีที่จะมอบตัวเองให้อยู่ในความดูแลของคุณอย่างปลอดโปร่งโล่งใจที่สุดและพรุ่งนี้เช้าผมจะต้องหายเป็นปกติรับใช้พวกคุณได้อย่างมีสมรรถภาพเหมือนเดิมนี่คุณอย่าเพิ่งวางใจอะไรฉันนักนะฉันอาจจะร้ายกาจยิ่งกว่าเบลหลายเท่าก็ได้คริสติน่าบอกมาด้วยเสียงราบเรียบระพินถูกส่งเข้าไปอยู่ในคูหาที่พักของเสอเอิงกับครอบครัวอันเป็นถ้ำของหน้าผาที่ไม่สูงเกินไปนักพอถึงเขาก็ลงนั่งหลับตาพิงผนังด้วยความเหนื่อยอ่อนเสอเอิงผู้ค่อยยังชั่วมากแล้วได้คลานจากที่ของตนตรงเข้ามาที่เขาด้วยความเป็นห่วงพร้อมทั้งเมียซักถามพูดด้วยอย่างตื่นเต้นคูหานั้นไม่กว้างแต่ก็ไม่แคบนักพอที่จะอาศัยพักนอนร่วมกันได้สำหรับคน 5-6 คนกลุ่มนายจ้างช่วยกันจัดสรรเครื่องอำนวยความสะดวกในการพักแรมคืนและรักษาพยาบาลมาให้แก่เขาและสนทนากันอยู่ที่นั่นอีกสักครู่ใหญ่แล้วก็เคลื่อนย้ายกันไปนอนอย่างซอกถ้ำใหญ่อันเป็นที่เก็บสัมภาระทั้งหมดระพินมีเรื่องที่เราจะต้องปรึกษากันอีกมากแต่อย่าเพิ่งคืนนี้ก่อนเลยเอาเป็นว่าคุณนอนพักซะก่อนหัวหน้าคณะบอกภายหลังจากดูแลอำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยแล้วส่วนเบนนั้นก่อนจะผละออกไปก็หันมารีตาให้คริสติน่านิดนึงบอกว่าคริสฝากดูแลคนเจ็บให้ดีที่สุดด้วยนะแล้วก็เกาะไหล่เชิดวุฒข้างหนึ่งคิดอีกข้างหนึ่งเดินเลียบปากถ้ำออกไปภายในถ้ำของเสอเอิง บัดนี้จึงเหลือแต่เพียงกระเหรี่ยงผู้เคราะห์ร้ายซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆระพินและคริสติน่าผู้กำลังแขวนถุงน้ำเกลือลูกเมียของเสอเอิงน่ะถอยเข้าไปหลบนอนอยู่ในมุมหนึ่งแล้วบุญคำเกิดจันและเสยลูกศิษย์ทั้ง4คนของเขาจึงค่อยๆทยอยกันเข้ามาหาเจ้านายโดยเฉพาะบุญคำนำเอาเป้หลังและอัฐบริขารประจำตัวของเขาที่คริสติน่าถอดออกส่งให้เก็บไว้ในระหว่างที่เขายังนอนสลบอยู่มาคืนให้จอมพรานสั่งงานกับคนของเขาว่าทุกคนควรจะทำยังไงบ้างตลอดคืนอันตรายอีกคืนหนึ่งนี้ฉันจะหลับให้สนิทที่สุดในคืนนี้ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพวกเรา4คนโดยเฉพาะบุญคำประโยคท้ายสุดเขากำชับ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกนายเป็นหน้าที่ของบุญคำกับไอ้พวกนี้เองและนี่ยังไงนายต้องเติมน้ำมันอีกเหรอเนี่ย
0: ตาพรานเท่าถามหน้าตื่นๆเมื่อมองเห็นแหม่มคริสกำลังจัดการอยู่กับถุงน้ำเกลือและเข็มฉีดยาระพินพยักหน้าอย่างโรย
1: ๆไม่เติมน้ำมันก็แล่นไม่ไหวอะพรุ่งนี้หมอก็บอกงั้น
0: พรุ่งนี้พวกเราทั้งหมดรวมทั้งกะเหรี่ยงตะเคียนทองจะต้องอพยพจากที่นี่ไปด้วยกันทั้งหมดรวมทั้งเสอิงนี่ด้วยคริสบอกอย่างเป็นกันเองที่สุดกับกลุ่มลูกน้องของระพินที่นั่งล้อมเจ้านายอยู่สำหรับเสอิงนะเขายังชั่วมากแล้วล่ะแต่เขาก็ยังไม่สามารถเดินไปกับเราได้นอกจากจะต้องให้พวกเขาทำแคร่หามไปถ้าไม่เติมน้ำมันให้กับเจ้านายของบุญคำแล้วก็นอกจากเสอเอิงแล้วเราจะต้องเป็นภาระหามเจ้านายของบุญคำไปด้วยอีกคนหนึ่งจะเอางั้นเหรอ
1: โอ้ยหาไม่เอิงคนเดียวก็เป็นภาระแย่แล้วนายจะเข้าของของไอ้กะเหรี่ยงอพยพพวกนี้อีกพรุ่งนี้คงจะล่อกันเป็นขบวนใหญ่ทีเดียวแล้วคนอย่างนายของบุญคำถ้าถึงก็ต้องหามกันไปเมื่อไหร่ก็แปลว่าหามลงหลุมไม่จะหามไปไหนหรอกเพราะฉะนั้นแม่มนะต้องทำให้แกเดินได้พรุ่งนี้นะ
0: ก็นี่ยังไงอ่ะกำลังจะเติมน้ำมันให้อยู่นี่บุญคำกับพวกเราสามคนอ่ะออกไปหลับนอนกันได้แล้วอ๋อแล้วก็ช่วยก่อไฟไว้หน้าเวิ้งถ้ำนี้ด้วยสักกองนึงนะไม่ต้องใหญ่รักหรอกแล้วก็อย่าให้ดับใครอยู่เวรยามก็สั่งให้คอยมาเติมเชื้อไว้ด้วยแล้วกัน
1: แล้วแม่มหมอไปไหนจะแล้วล่ะอยู่แต่แมมคริสหรือไง
0: บุญคำถามคริสติน่าหัวเราะเบา
1: ๆแมมหมอก็ไปนอนสบายกับพวกเขาแล้วนะสิก็เหลือแต่แมมคริสคนเดียวนี่เท่านั้นแหละก็แปลว่าแมมคริสจะเฝ้านายคืนนี้อะหรือบุญคำจะเฝ้าแทนฉันแต่เท่ายิ้มแย่ๆไอ้คำนั้นมีหน้าที่จะต้องดูแลข้างนอกนู่นจะมานอนเฝ้านายอยู่คนเดียวเกิดคนอื่นหายหรือตายไปก็ซวยเท่านั้นเอาว่าแต่แมมคริสน่ะรักษาเป็นด้วยเหรอ
0: เป็นสิทำไมจะไม่เป็น
1: รักษาตายมาหลายคนแล้ว
0: บุญคำสะดุ้งอยู่ทำหน้าพิกลและมองดูเจ้านายผู้นั่งพิงผนังหินคอตกอยู
1: ่ นายกูเนาะนายกูน่าสังเวชทุเรศซะจริงๆอยู่หนองน้ำแห่งสบายสบายดีอยู่แล้วบทจะเคราะห์ขึ้นมาเคราะห์มันก็แล่นก็มาหาตัวเองได้เอาล่ะแมมพวกไอ้คำฝากนายด้วยนะแกกำลังอนาถูไร้ญาติขาดที่พึ่งมีก็แต่ลูกน้องไม่ประสีประสาสักคนเดียวนายหญิงก็ไม่รู้จักจะตามมาสักทีสงสัยจะตัดหางปล่อยเข้าป่าหญ้าสีทองไปซะแล้วก็ไม่รู้สิ
0: ระพินเปิดเปลือกตาขึ้น
1: ออกไปได้แล้วบุญคำก่อนที่ฉันจะลุกขึ้นแล้วก็เขาขยับเท้า
0: บุญคำทำจมูกย่นนิดนึงรีบสะกิดลูกน้องถอยห่างออกมาทันทีร้องบอกมาเป็นภาษากะเหรี่ยงป้องกันแม่คริสติน่าฟังรู้เรื่องว่าน
1: ายนอนให้หลับสนิทนะนายอย่าลุกขึ้นมาเดินตกโพรงหญ้าสีทองก็อีกล่ะ เมื่อคืนนี้ตกโพรงหญ้าสีแดงไปทีนึงแล้วถึงขั้นกระอักออกมาเป็นเลือดเลย
0: และตาเท่าจอมสับประดูก็พลุบหายออกไปพร้อมกับจันเกิดและเสย

ความเงียบเข้ามาปกคลุมภายในเวิงถ้ำนั้นเสอิงถอยกลับไปนอนยังที่ของตัวเองแล้วริมผนังด้านหนึ่งจึงเป็นที่ของระพินกับผู้ที่จะบริบาลเขาในคืนนี้โดยเฉพาะคริสติน่าซุดตัวลงเอาผ้าผวยปูแทนที่นอนให้และวางเป้หลังไว้ให้เป็นหมอนปากก็ถามว่านี่คุณตาแก่โสโครกนั่นพูดอะไรกับคุณน่ะอย่าไปสนใจอะไรแก่ๆเลยคริสบุญคำก็เป็นคนตลกโลนขนองตามสันดานของแกอย่างนั้นแหละแต่ฝีมือน่ะเยี่ยมที่สุดในบรรดาลูกน้องสี่คนของผมถ้างั้นคุณก็มานอนเถอะฉันจะได้ให้น้ำเกลือและฉันก็จะได้นอนมั่งเหมือนกันคริสติน่าบอกเอามือตบลงตรงบริเวณที่ปูผ้าผวยไว้แล้วเข้ามาประคองไหล่เขาคริสอยากจะได้แบรนดีสักนิดแล้วก็บุหรี่สักตัวถ้าไม่ขัดกับเหตุผลทางการแพทย์คริสติน่าเอี้ยวตัวไปทางด้านสัมภาระส่วนตัวของหล่อนอึดใจเดียวก็ส่งถ้วยพลาสติกบรรจุแบรนดีประมาณครึ่งถ้วยส่งให้แล้วควักบุหรี่อีกตัวหนึ่งส่งไปให้เขาระพินพึมพำขอบคุณปากหาวยกถ้วยแบรนดีขึ้นสูดดมลึกแล้วจิบจากนั้นก็เริ่มอัดบุหรี่จนแดงวาบตามองดูอยู่ที่กลุ่มควันสีเทาภายในถ้ำสว่างหลัวๆด้วยตะเกียงนีออนขนาดเล็กที่ยังเปิดอยู่คริสตั้งแต่ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้นี่ผมยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยนะเรื่องอะไรคุณผมทราบภายหลังว่าขณะที่ผมลงไปนอนติดโขดหินและเถาวัลย์อยู่กลางเหวลึกน่ะคุณเป็นคนไต่เชือกหย่อนตัวลงไปจัดการผูกมัดร่างกายผมให้พักพวกดึงขึ้นมาแล้วก็ไต่เชือกตามประคองร่างกายของผมขึ้นมาด้วยทุกระยะไม่ให้กระทบแง่หินถ้าคุณจะขอบคุณกันด้วยเรื่องแค่นี้นะระพินฉันเองไม่ต้องขอบคุณคุณมากไปกว่านี้สักร้อยเท่าในสิ่งที่คุณเคยช่วยฉันมาก่อนเลยคริสคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแล้วก็ใจถึงคริสติน่าสายศีรษะช้าๆตาประสานเขานิ่งระพินพวกเราทุกคนที่มานี่นะเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแล้วก็ใจถึงด้วยกันทั้งนั้นแหละมันสุดแต่ว่าเมื่อไหร่ใครจะมีโอกาสแสดงชัดออกมาในรูปใดเท่านั้นไอเหตุผลที่ฉันไต่ลงไปช่วยคุณก็คือ1ฉันไต่เชือกคล่องกว่าทุกคน2ตัวเบาทำให้เสียงน้อยกว่าทุกคนแล้วก็3คนอื่นๆถึงจะไม่ได้ไต่ลงไปช่วยคุณแต่ก็คอยช่วยในด้านอื่นๆที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเลยหิวไหมคุณเมื่อเย็นนี่คุณทานอะไรไม่ได้เลยนะถ้าได้อาหารบ้างแล้วก็มีน้ำเกลือช่วยอีกด้วยนี่ก็จะดีมากนะระพินสันหน้าดื่มแบรนดีรวดเดียวหมดแล้วป้ายแขนเสื้อเช็ดริมฝีปากหันไปตรวจสอบของกระจุกกระจิกที่ถูกนำมาคืนโดยกองอยู่ใกล้ๆที่นอนไม่กล่าวอะไรอีกง่วนอยู่คนเดียวตลอดเวลา

เมื่อเย็นนี่คุณทานอะไรไม่ได้เลยนะถ้าได้อาหารบ้างแล้วก็มีน้ำเกลือช่วยอีกด้วยนี่ก็จะดีมากนะระพินสันหน้าดื่มแบรนดีรวดเดียวหมดแล้วป้ายแขนเสื้อเช็ดริมฝีปากหันไปตรวจสอบของกระจุกกระจิกที่ถูกนำมาคืนโดยกองอยู่ใกล้ๆที่นอนไม่กล่าวอะไรอีกง่วนอยู่คนเดียวตลอดเวลาแม่ผมทองนั่งคุกเข่าสังเกตอาการอยู่เงียบๆด้วยดวงตามีประกายลึกต่อมาก็เห็นเขาหยิบซองหนังเก่าๆขึ้นมาถือไว้ขยับตัวมายังที่นอนเอนกายลงเหยียดยาวเอาศีรษะพาดเป้หลังไว้เปิดซองนั้นเหมือนจะค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งคราวหน้าเริ่มกังวลวิตกพยายามจะเปิดดูทุกซอกอย่างรีบด่วนลุกลี้ลุกลนคริสติน่าทอดกายลงนอนตะแคงเข้ามาใกล้หันตะเกียงแบตเตอรี่ส่องให้พร้อมทั้งค่อยๆ ยื่นส่งสิ่งหนึ่งไปตรงหน้าเขาระพินคุณกำลังหาสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมระพินลืมตาโพลงจ้องเขม็งแล้วคว้าไปทันทีจ้องหน้าหล่อนใบหน้าของคริสติน่าขณะนี้ก้มลงมาใกล้และร่วมดูอยู่ด้วยห่างกันเพียงแค่ฝ่ามือเดียวกรุณาอย่าคิดว่าฉันบังอาจจะละลาบละล้วงสิ่งนี้น่ะตกลงมาในขณะที่ฉันปลดของทุกอย่างในตัวคุณออกเพื่อให้คุณนอนสบายระหว่างสลบอยู่จะสอดกลับคืนลงไปในซองธนบัตรนั่นตามเดิมแล้วล่ะแต่ก็กลัวจะตกหายเพราะจะต้องมอบให้บุญคำเก็บของของคุณไว้ก็เลยเก็บไว้ก่อนพร้อมกับพูดหล่อนใช้ไฟฉายประจำตัวส่องไปที่ภาพนั้นอีกระพินนิ่งไปนานมือที่ถือภาพนั้นสั่นน้อยๆละสายตาจากคริสมาจ้องที่ภาพนั้นแน่วนิ่งแล้ววางแนบไว้กับทรวงอกหลับตาลงพึมพำขอบคุณขอบคุณครับที่อุตส่าห์เก็บไว้ให้ครับสวยมากนะคุณฉันยังไม่เคยเห็นผู้หญิงเอเชียคนไหนจะสวยอย่างนี้มาก่อนอ่อนหวานลึกซึ้งแล้วแฝงแววเฉียบขาดมีอำนาจอยู่ในแววตาคู่นั้นแยกไม่ออกระหว่างความคมเฉียบกับความหวานซึ้งเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่สงสัยอะไรอีกเลยว่าทำไมคุณถึงปวดร้าวทรมานมากเมื่อความจำเป็นบีบบังคับให้คุณต้องจากเธอมาเช่นนี้คริสค่ะแทนที่จะเป็นคำตอบว่าหึหรือเยสเหมือนเคยคริสติน่ากลับจ่อริมฝีปากไปที่ริมหูเขาเป็นภาษาไทยที่ชัดเจนที่สุดเอาเข็มทิ่มน้ำเกลือให้ผมเถอะคุณแล้วก็หยิบยาระงับประสาทหรือยานอนหลับให้ด้วยให้มากๆนะผมต้องการหลับให้สนิทที่สุดคุณระพินบอกทั้งที่ยังหลับตาอยู่เช่นนั้นมีเสียงการเคลื่อนไหวขยับตัวแผ่วเบาของคริสติน่าแล้วแขนข้างที่ไม่ได้ถือรูปภาพประทับไว้กับหัวใจของเขาอีกข้างหนึ่งก็ถูกเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เย็นเฉียบก่อนที่จะรู้สึกถึงปลายเข็มแหลมคมเสียวแปลบเหมือนมดกัดที่ผิวหนังต่อมาก็มีพลาสเตอร์ปิดทับตรึงไว้ยานอนหลับนะต้องให้แน่ๆล่ะคุณแล้วก็ผสมอยู่ในนี่แล้วแต่มากนักไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะไม่ตื่นฉันไม่ได้เสียดายมรรคุเทศที่จะต้องหลับนิรันดร์หรอกนะคุณแต่จะรู้สึกเป็นบาปทางใจอย่างมากถ้าหากจะให้คู่รักทั้งสองต้องแยกจากกันตลอดไปเพราะฝ่ายหนึ่งถูกยานอนหลับเกินขนาดคริสผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะว่าคุณเป็นคนน่ารักเพราะฉันเห็นใจในความรักของคุณทั้งสองใช่ไหมล่ะด้วยตาที่หลับบุกบุรุษที่เกิดมาอาภัพที่สุดพยักหน้าใช่ครับหลับนะคะระพินประทับรูปของเธอแนบอกไว้เช่นนั้นไม่มีผู้หญิงคนไหนมาแทนเธอสำหรับคุณได้หรอกแต่ขณะนี้เธอผู้นั้นห่างไกลนักฉันคิดว่าเธอกำลังคร่ำครวญถึงคุณอยู่เช่นกัน
อย่างน้อยที่สุดคืนนี้คืนที่คุณเจ็บป่วยว้าเวและปวดร้าวที่สุดก็ขอให้ฉันได้ทำหน้าที่แทนเธอผู้นั้นเถอะฉันจะพยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดอนุญาตไหมรพินน้ำตาซึมพยักหน้าอีกครั้งเขารู้สึกว่ามีผ้าผวยผืนหนึ่งถูกคลี่ออกห่มให้จากปลายเท้าคลุมมาถึงอกด้วยมืออันอ่อนโยนแผ่วละมุนที่สุดเหน็บชายทั้งสองด้านเข้ามาที่ข้างลำตัวฝ่ามือกอบไปด้วยการุณในสัมผัสเสยที่เส้นผมเขาแผ่วเบาใช่แล้วนั่นคือลักษณะของแม่ดอกฟ้าดารินวราฤทธิ์ของเขารพินสะกดสะอื้นไว้ในหัวอกต่อมาริมฝีปากอ่อนนุ่มแผ่วที่สุดก็แตะมาที่หน้าผากพร้อมกับเสียงกระซิบนิทราสวัสดิ์จอมพรานของฉันเสียงกระซิบนั้นเป็นเสียงดารินชัดชัดด้วยจิตที่ไร้สำนึกเหมือนคนที่ถูกสะกดแขนข้างหนึ่งของรพินโอบร่างนั้นรั้งให้แนบสนิทเข้ามาพึมพำออกมาด้วยเสียงแหบพร่าขณะที่น้ำตาไหลเป็นทางคุณหญิงคุณหญิงของผมคุณจะเป็นใครก็ตามแต่ขณะนี้คุณคือหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์กอดผมสิครับกอดผมให้แน่นที่สุดครับอ้อมแขนอันอบอุ่นทอดข้ามลำตัวของเขาแล้วโอบกระชับเข้ามากอดแน่นร่างกายเบียดชิดและศีรษะก็วางซบอยู่กระเนินไหลทุกอิริยาบถอันอ่อนหวานละมุนละไมนั้นประดุจว่าจะมีดวงวิญญาณของสตรีนางหนึ่งเข้ามาสวมครอบงำไว้รพินไม่อาจจะเปิดเปลือกตาขึ้นดูได้อีกแล้วเขาเกรงว่าหากลืมตาขึ้นเมื่อใดใบหน้าที่แนบข้างประคองทันหนอมปลุกปลอบเขาอยู่ในขณะนี้จะกลายเป็นคนละใบหน้ากับสตรีหนึ่งที่หัวใจคร่ำครวญร่ำร้องเพียกหาแล้วเขาก็สนิทนิทรากึ่งสุขกึ่งเศร้าไม่อยากที่จะตื่นขึ้นมาอีกแล้วหกสิบสี่ก็ฉะไหนเล่าคำว่านิทราสวัสดิ์ยอมพรานของฉันจะไม่ผ่านออกจากริมฝีปากของผู้หญิงอีกคนหนึ่งแว่วกระซิบเข้าไปในโสตประสาทของระพินเสมือนหนึ่งจะเป็นกระแสคลื่นอากาศที่ถ่ายทอดไปในเมื่อณบัดนี้เวลาเดียวกันนี้เจ้าของประโยคอันแท้จริงกำลังนอนตะแคงกอดหมอนใบที่เขาเคยหนุนนอนอยู่บนเตียงบ้านพักหนองน้ำแห้งด้วยดวงตาที่คลอหยาดน้ำและกระซิบถ้อยคำนี้ฝากลงกระหมอนบนเตียงนอนของเขานั่นเองบนเตียงในห้องของเรือนที่ปลูกคร่อมต้นไม้แบบบ้านทาสานหลังนี้ไม่นานมานี้นี่เองหล่อนและเขานอนตะแคงหันหน้าเข้าหากันภายในโปงแบลงเก็ตผืนเดียวกันตาต่อตามองประสานกันสนิทภายในแสงเรืองของดวงจันทร์ที่สาดลอดหน้าต่างเข้ามานั่นมันเป็นคืนสุดท้ายแล้วคืนซึ่งเมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่คิดฝันว่าจะต้องพลัดพรากจากกันอาจชั่วนิรันดร์ดารินวราฤทธิ์จูบที่หมอนใบนั้นแล้วกอดไว้แน่นพยายามจะจ้องมองมันเพ่งให้เกิดเป็นภาพของเขาขึ้นหล่อนหลบเข้ามานอนซมอยู่ในห้องของรพินตั้งแต่หัวค่ำแล้วภายหลังอาหารปล่อยให้เชษฐาอนุชา
ชัยยันและนายอัมพลนั่งปรึกษาหารือตลอดจนตระเตรียมข้าวของสำหรับการเดินทางอย่างเร่งด่วนอยู่ที่โต๊ะอาหารและชานบ้านซึ่งมีลูกบ้านหนองน้ำแห้งชั้นอาวุโสอีก 2-3 คนมาร่วมให้รายละเอียดตลอดจนการกำหนดวางตัวลูกหาดดารินอ้างว่าไม่สบายและความจริงก็ไม่สบายเพราะป่วยทางใจอย่างหนักพี่ชายเพื่อนและทุกคนไม่มีใครขัดเมื่อหล่อนขอปลีกตัวตามลำพังเข้าห้องส่วนตัวของระพินไประพินคะคุณจะอยู่กับใครอยู่ที่ไหนในสภาพเลวร้ายเช่นไรก็ตามก็ขอฝากด้วยขอให้เธอผู้นั้นจงมีความรักเมตตาต่อคุณเหมือนที่ฉันมีดารินกระซิบแผ่วเบาที่สุดปนสะอื้นฝากเขาไว้ด้วยนะคริสติน่าไม่มีผู้ชายคนไหนจะน่าสงสารเท่ากับคนคนนี้อีกแล้วปราณีเขาเถอะเมตตาเขาเถอะแล้วก็รักเขาเถอะถ้าจะรักเขาได้ดูแลเขาแทนตัวฉันด้วยฉันรู้

มาขอฝากไว้แก่ผู้หญิงอเมริกันผมสีทองที่ชื่อคริสติน่าในเมื่อก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ร่วมทางไปด้วยซ้ำยังเป็นแพทย์ที่ชื่ออิซาเบลเบื้องนอกพรรคพวกจะปรึกษาหารือกันเช่นไรหล่อนไม่สนใจได้ยินแต่เสียงพูดคุยกันงึมงำฟังไม่ได้สับสัมภาระเข้าของใดๆหล่อนไม่มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมทั้งสิ้นปล่อยภาระทั้งหมดไว้ให้แก่เชษฐาอนุชาพี่ชายทั้งสองคนและชยันกับนายอัมพลหล่อนมาอย่างคนไม่มีหัวใจจำได้แต่เพียงว่าออกจากกรุงเทพเมื่อสายจัดแล้วพี่ชายทั้งสองและเพื่อนระเตรียมของกันอย่างฉุกเฉินรีบด่วนถึงสถานีกักสัตว์ของนายอัมพลประมาณเกือบบ่ายสี่โมงเย็นมีการระเตรียมอะไรกันที่นี่อีกชั่วโมงเศษตัวหล่อนเองนั่งซึมอยู่ตลอดเวลาอยากจะไปกราบเยี่ยมเยียนคุณแม่ของระพินใจจะขาดแต่เมื่อรู้จากนายอัมพลล่วงหน้าแล้วว่าการจากไปของระพินในครั้งนี้มารดาผู้ชราของเขาหาได้ระแคะระคายไม่ว่าลูกชายคนเดียวมุ่งหน้าไปไหนหล่อนก็ไม่กล้าที่จะไปเยี่ยมสุภาพสตรีสูงอายุผู้นั้นได้เกรงจะหักห้ามใจไว้ไม่ได้แล้วก็จะสอบพิรุธของลางร้ายให้สตรีชราผู้น่าสงสารเกิดสงสัยขึ้นซึ่งก็เท่ากับเป็นการบอกข่าวร้ายฆ่ามารดาของระพินโดยตรงนั่นเอง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวจับกุมคดียาบ้า 1.7 ล้านเม็ดซุกซ่อนในโซฟาพร้อมผู้ต้องหา2รายในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา2รายพร้อมยาบ้า 1,780,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่สืบเนื่องจากวันที่16กรกฎาคม2569เวลา 15:40 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากนายสุรเดชมีอาชีพรับจ้างขนส่งสินค้าว่าได้นำทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีมาส่งที่ห้างโลตัสจังหวัดลำพูนและเป็นรถเปล่าไม่มีสินค้าใดภายในตัวรถและได้หางานขนส่งสินค้าไปเรื่อยๆขณะเดียวกันได้รับแจ้งจากทางไลน์ว่ามีการขนส่งสินค้าประเภทโซฟาจากเขตพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นำไปส่งยังจุดหมายปลายทางคือจังหวัดตรังโดยมีการเสนอราคาค่าบริการ 18,000 บาทแต่นายสุรเดชยังไม่ได้รับค่าจ้างใดๆจึงได้นำรถของตนเองมารับสินค้าประเภทโซฟาที่เขตอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อมาถึงบริเวณจุดรับสินค้าตนกับผู้ว่าจ้างได้นำสินค้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้วผู้ว่าจ้างได้ให้นายสุรเดชขับรถไปยังจุดหมายปลายทางโดยผู้ว่าจ้างดังกล่าวยังไม่ได้ให้เงินค่าจ้างในครั้งนี้แต่อย่างใดซึ่งจะได้รับเงินในการขนส่งครั้งนี้ก็ต่อเมื่อสินค้าถึงยังจุดหมายปลายทางนายสุรเดชได้รู้ว่ามีความผิดปกติของการขนส่งสินค้าครั้งนี้และมีความไม่มั่นใจในสินค้าดังกล่าวจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด335ทราบและจะนำรถของตนไปจอดทิ้งไว้บริเวณถนนหน้าป่าช้าบ้านโป่งหมู่ที่1ตำบลบ้านโป่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด335จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พร้าวเข้าทำการตรวจสอบกับสินค้าดังกล่าวจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในโซฟาจำนวน6ตัวตัวละ3กระสอบรวมยาบ้าทั้งหมด 1,780,000 เม็ดจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ต่อมาจึงได้ทำการสืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน2คนจากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสรุปผลการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง20กรกฎาคม2569จับกุมคดียาเสพติดจำนวน 25,739 คดีเป็นคดียาเสพติดรายสำคัญ295คดีได้แก่คดียาบ้าจำนวน405ล้านเม็ดไอซ์จำนวน 9,150 กิโลกรัมเฮโรอีนจำนวน97กิโลกรัมเคตามีนจำนวน 1,300 กิโลกรัมและฝิ่นจำนวน380กิโลกรัมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 1,570 ล้านบาทคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เสริมทักษะพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลให้มีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3โดยส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สปท.3ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนประจำปีงบประมาณ2569เพื่อบูรณาการความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2569 ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อกรมประชาสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสื่อสารยุคใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารให้มีความพร้อมและเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ถือเป็นสื่อกลางที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในระดับชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในสถานการณ์ภาวะวิกฤตการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจะได้รับองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ AI กับชีวิตยุคใหม่ใช้อย่างไรให้ได้ประโยชน์และไม่ตกเป็นเหยื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4การบรรยายในหัวข้อ Speak with Confidence พูดอย่างมั่นใจสื่อสารอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มพูนบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะโดยดร.ยานิสาจันเสงผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพายัพและกิจกรรมสารสัมพันธ์เครือข่ายสปท.3เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันอันดีระหว่างกันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนผลการตรวจร่างกายเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
15: นี่ค่ะเจ๊ผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานบริษัทเราโรงพยาบาลส่งรายงานมาแล้วว่าคนงานของเรา50คนมีผลเป็นผู้ใช้สารเสพติด3คน
16: ฮะแกรีบติดต่อกลับโรงพยาบาลไปถามมาให้ได้ว่า3คนที่ว่าเนี่ยเป็นใครรู้แล้วก็ให้เข้าเขียนใบลาออกไปเลย
15: หนูว่าแล้วว่าเจ๊ต้องอยากรู้ว่า3คนที่ใช้สารเสพติดเป็นใครหนูเลยไปติดต่อโรงพยาบาลมาแล้วแต่เขาไม่ให้ข้อมูลบอกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทางการแพทย
16: ์ได้ยังไงกันแล้วฉันต้องทำยังไงเนี่ยถึงจะรู้ว่ามันเป็นใคร
17: อะปกติแล้วผลการตรวจร่างกายนั้นถือเป็นรายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะคะซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามในกรณีผู้ที่ขอข้อมูลแล้วถูกปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารผู้ขอข้อมูลข่าวสารสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นที่สุดค่ะ
16: อย่างนี้นี่เองฉันอยากรู้จริงๆนะเนี่ยเจ๊จะรีบไปยื่นอุทธรณ์เลยจ้า
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ยกระดับบริการเกษตรครบวงจรถึงพื้นที่ที่เทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อสนองพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติพร้อมบูรณาการการให้บริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการทางวิชาการด้านพืชปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินชลประทานและการส่งเสริมการเกษตรอย่างครบวงจรในจุดเดียวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ภายในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการคลินิกด้านการเกษตรในหลากหลายสาขาเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างถูกต้องครบถ้วนและจบในที่เดียวทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรรวมถึงให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการฝึกอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อสารไทยรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลในแวดวงสื่อสารที่ร่วมสืบสารภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดสื่อที่ได้รับความนิยมรองลงมาจากสื่อโทรทัศน์ก็คือสื่อวิทยุค่ะปัจจุบันนี้นักจัดรายการวิทยุหรือว่าดีเจเก่งๆก็มีชื่อเสียงได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่านักแสดงค่ะคนสื่อของเราท่านนี้นอกจากจะเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วยังเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เป็นพิธีกรตามงานกิจกรรมต่างๆและยังเป็นนักร้องคุณภาพด้วยค่ะคุณอั๋นภูวนาถคุณพลิน
1: อั๋นภูวนาถคุณพลินคนสื่อของเราวันนี้คลุกคลีในแวดวงคนใช้เสียงมานานจากน้ำเสียงที่ดีเป็นทุนเดิมบวกการพูดจาที่ฉาบฉานชัดเจนแล้วเสริมด้วยข้อคิดมุมมองดีๆที่มีให้ผู้ฟังผู้ชมเสมอ
2: จริงๆแล้วอาชีพของอั๋นก็ค่อนข้างจะอยู่กับเรื่องของสื่อค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์เป็นหลักเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าภาษาก็คงจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือเราต้องยอมรับอย่างแรกก่อนว่ามันมีภาษาทางการกับภาษาพูดซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ภาษาทางการมาทำงานที่ควรจะเป็นภาษาพูดมันก็จะดูผิดที่ผิดทางเพียงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ว่าตรงนี้ต้องเป็นทางการแล้วนะเราต้องรู้ว่าเราจะหยิบคำใดหรือควรจะใช้สำเนียงและคำพูดแบบไหนมาใช้ภาษาไทยละเมียดหรือแม้แต่มีคำที่อธิบายรายละเอียดบางอย่างที่ล้ำลึกเปียกอย่างเงี้ยชุ่มฉ่ำชื้นแฉะโอ้นี่เท่าที่นึกออกนะฮะอันไหนเปียกกว่ากันมันมีคำที่สามารถเอามาเลือกได้แบบล้ำลึกมากแล้วมันสัมผัสกับคนอ่านหรือคนฟังได้แตกต่างกันมากถ้าเราเลือกคำที่แตกต่างกันคือผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของภาษาไทยที่เราควรภูมิใจด้วยกัน
3: บางทีอาจารย์เขาก็จะแซวว่าจุงเบยแบบเหมือนจุงควายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามว่าคำพวกนี้ก็มันก็สนุกดีนะ
4: การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องปรับไปตามยุคสมัยค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของเวลานั้นนะคะ
0: การช่วยการรักษาภาษาไทยไม่ได้เป็นหน้าที่ของไทยคนใดคนหนึ่งค่ะเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้มาร่วมรักษาภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะ

างเงี้ยแล้วจะมีของขวัญให้อีนาเออ

ีก็ได้เอาอีกลุกขึ้นไปเลย

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ AI อย่างปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หลักสูตรการอบรมไซเบอร์ Securityรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงศ์โฆษชุนหนันท์รองคณบดีด้านบริหารทั่วไปคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ AI อย่างปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หลักสูตรอบรม Cyber Security หัวข้อข้อมูลส่วนตัวของคุณปลอดภัยจริงหรือให้แก่คณะผู้บริหารคณาจารย์แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และประชาประชาชนทั่วไปจำนวน350คนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ใกล้ตัวเช่นการหลอกลวงออนไลน์ลิงก์ปลอมอีเมลปลอมและการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลปัจจุบัน AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานและการใช้บริการมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็ใกล้ตัวและซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลิงก์ปลอมอีเมลปลอมการหลอกลวงออนไลน์การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลปลอมที่สร้างขึ้นจาก AI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้รับบริการบุคลากรและองค์กรการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ปริญญาหอมอเนกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นวิทยากรให้ความรู้นอกจากนี้บุคลากรจะได้มีความรู้ความเข้าใจกับความเสี่ยงจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสามารถใช้ AI ได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมและมีความรับผิดชอบรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลผู้รับบริการและข้อมูลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: สารคดีเกษตรชุดใบด่างมั่นสำปะหลังตอนอาการของโรคใบด่างมั่นสำปะหลังอาการของโรคใบด่างมั่นสำปะหลังสังเกตจาก 1. ลักษณะอาการบนยอดส่วนของยอดอ่อนหรือยอดที่เกิดใหม่สิแสดงอาการด่างสีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองสลับเขียวเข้มมีขนาดเรียวเล็กงิกงอและเสียรูปทรง 2. ลักษณะอาการบนใบส่วนใบที่ถัดลงมาจากยอดหรือใบแก่สิพออาการด่างสีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองสลับเขียวเข้มงิกงอและเสียรูปทรงลักษณะการเกิดโรคที่มีเชื้อไวรัสติดมากกับถอนพันธุ์สิพออาการใบด่างเบิดต้นตั้งแต่ยอดลงมาถึงใบลางต้นมั่นสำปะหลังสิมีลักษณะแข็งแกร่งลักษณะการเกิดโรคที่มีแมลงวีขาวยาสูบเป็นพาหะหมักแผลลุกลามจากจุดที่เป็นโรคออกไปเป็นบริเวณกว้างหากแมลงวีขาวยาสูบบินมาจากแปลงข้างเคียงมักสิเกิดการแพร่จากขอบแปลงเข้าสู่กลางแปลงหากมั่นสำปะหลังได้รับเชื้อช่วงอายุ 1-2 เดือนสิเห็นอาการใบด่างในใบลางคล้ายกับการเกิดโรคจากถอนพันธุ์แต่ถ้าหากติดในระยะ 5-6 เดือนต้นอายุหลายหรือล่งหัวแล้วมักสิเห็นแค่ส่วนยอดและใบลางถัดลงมาจากยอดสิบ่พออาการใบด่างทั่วทั้งต้นพอใบด่างมั่นสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมใดที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอไกลบ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง

0: พอก่อนด้วยแม่อย่างนี้ก็ตับแตกตายแล้ว
1: โอ้ยมันสะท้านมันสะท้าน

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ฟุตบอลโลกปี2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่23ที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกที่48ชาติเข้าร่วมปรากฏว่าสเปนคว้าแชมป์ไปครองหลังชนะอาร์เจนตินาที่เหลือ10คนในช่วงต่อเวลาพิเศษจากเฟรานโตเรสในนาทีที่106ทำให้คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2010ลุยเตลาฟูเอนเต้กุนซือทีมชาติสเปนมองว่าทัพกระทิงดุคือทีมที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากที่สุดคือพลังขับเคลื่อนให้ทีมเอาชนะอาร์เจนตินา1-0คว้าแชมป์โลกสมัยที่2กุนซือวัย65ปีกลายเป็นโค้ชที่อายุมากที่สุดที่นำทีมคว้าแชมป์โลกนำสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024และยังสร้างสถิติรายพ่าย38นัดติดต่อกันในทุกรายการซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของทีมชาติจากฝั่งยุโรปหรืออเมริกาใต้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ตอนมืดตึ๊ดตึ๋
11: วันนี้ก้อยทำการบ้านเสร็จแล้วขอนั่งดูทีวีด้วยคนนะพี่เก่ง
12: ตอนเนี้ยการ์ตูนที่ก้อยชอบกำลังจะมาพอดี
11: ดีจังจะได้ดูให้เต็มอิ่มเลยเพราะไม่ต้องห่วงการบ้านแล้วว้ายว้ายมืดจังมองไม่เห็นอะไรเลย
12: นี่ไงเห็นแต่ตาแมวสองตัวเนี่ย
11: นอนมีตาแมวอีกตัวลอยมานอนสงสัยจะเป็นก้าวแต้มละมั้ง
12: เมียวเมียวอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามืดตึ๊ดตึ๋มืดยังกะอยู่ในถ้ำ
11: ใช่โย่ไฟฟ้ามาแล้วเมื่อกี้นี้มืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยนะ
12: ก็พี่บอกแล้วไงเขาเรียกว่า
11: มืดตึ๊ดตึ๋รักใกล้เคยได้ยินแต่คำว่ามืดตึ๋นั่นแหละมืดตึ๊ดตึ๋หรือมืดตึ๋ก็ใช้ได้ทั้งสองคำ
10: มืดตึ๊ดตึ๋หมายถึงมืดมากจนมองไม่เห็นอะไรเลยคำว่าตึ๊ดใช้วรรณยุกตรีส่วนคำว่าตึ๋ใช้วรรณยุกจัตวา
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ีพุทธศักราช2458อันเป็นปีที่25ในชีวิตสมณะผู้ละวางพันธนาการทางโลกของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระผู้เอาการเอางานพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมกับเป็นพุทธสาวกผู้องค์อาจกล้าหาญท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบูรพาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่วัดบูรพาแห่งนี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ศรีทาชัยเสโนพระกรรมวาจาอาจารย์ของท่านครั้งอุปสมบทและขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์อธิบายธรรมที่ได้ประจักษ์จากการปฏิบัติที่ผ่านมาให้ฟังโดยเฉพาะธรรมะที่ท่านได้ประจักษ์ครั้งบำเพ็ญที่ถ้ำสาลิกานครนายกเป็นการแสดงกตเวทิตาธรรมแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ
1: ก็มีโยมเอาผ้ามิตรดินอย่างดีมาถวายอีกแต่ก่อนเขาเรียกว่าไม้หนึ่งก็ตัดจีวรได้ผืนเลยสองผืนนั่นแหละทีนี้หลวงพ่อก็เอาผ้านั้นไปตัดไปวัดจีวรคลองของท่านเสียก่อนว่ากว้างยาวเท่าไหร่ท่านใช้ขันก้าววัดทุกชิ้นทุกส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีสมณเณรทองคำมหากองมาช่วยกันตัดหลวงพ่อเป็นคนตัดเองพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าไปให้พวกลูกหลานแม่นุ่มแม่นินนั่นเดินจักให้ซะก่อนแล้วก็มาสอยมือประมาณ7วันก็เสร็จพอเสร็จแล้วก็ไปย้อมปักให้ได้สีเหมือนอย่างสังกะสีที่ตั้งเคยใช้แล้วก็ให้เน้นต้องคำไปหาเก่งไม้แห้งมาให้มาปักไว้ที่บันไดท่านแล้วก็เอาเทียนไขมาจุดไว้แล้วผ้าไว้หลวงพ่อก็ไปเดินจงกรมคอยดูว่าท่านจะชักผ้าสกุลให้ผ้ารองสกุลให้หรือไม่พอท่านเดินยังโกงเจ็ดประมาณสองทุ่มจังก็ขึ้นท่านชักก็ผ้าแล้วท่านก็ไปถอนจีวรของท่านออกตามพระวินัยแล้วก็ขึ้นทูอธิษฐานจีวรที่หลวงพ่อตัดเอาไปถวายท่านนั้นท่านเอาเป็นจีวรคลองพอตื่นเช้ามาจีวรเก่าของท่านน่ะมันขาดท่านปะโน้นปะนี่แล้วก็เอาไปซักให้ดีแล้วก็มาเย็บเป็นผ้าปูนอนและเป็นที่นอนของท่านอันนี้ก็เรียกว่าได้ปฏิบัติท่านอย่างใกล้ชิดส่วนจิตใจนั้นขณะนั้นพรรษา8มาพันจาเก้าจิตใจมันยังนึกอยากจะไปสร้างโลกอยู่ก็ถามท่านว่าจิตของพระโสดาสกิทาคานาคานั้นเป็นอย่างไรต้องมาดูให้ไล่ลงไปเดินจงกรมทีนี้เมื่อไปเดินจงกรมได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเขาขึ้นมากราบท่านแล้วก็มานวดให้ท่านก็เล่าให้ท่านฟังว่าจิตมันไม่สงบจิตมันฟุ้งซ่านมันคิดถึงแต่หน้าผู้หญิงที่มันใจบาดผู้เช้านี่ท่านก็เลยเอ็ดใจไล่ลงไปเดินจงกรมอีกกลับขึ้นมาจิตใจมันก็ยังวุ่นวายอยู่ในคืนวันนั้นไม่ได้ผลอะไรท่านทรมานอยู่ประมาณ3คืนคืนที่4ท่านให้นั่งสมาธิท่านก็นอนกำหนดจิตคอยควบคุมอยู่เวลาจิตเรามันคิดไปอย่างไรท่านก็ทักขึ้นมาให้ตั้งสติกำหนดพิจารณาจิต ให้พิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาร่างกายของเรานะเมื่อมันตายแล้วหมดลมหายใจแล้วมันจะเปื่อยจะเน่าอย่างไรให้พิจารณาให้มันชัดขึ้นในจิตประมาณสัก2ชั่วโมงในราว5ทุ่มจิตมันนึกขึ้นมาเราคิดอย่างนี้ท่านคงจะรู้ได้มันกลัวทีนี้พอจิตมันกลัวแล้วตั้งก็คอยคุมอยู่จิตมันก็รวมพอจิตรวมแล้วก็นั่งก็ได้จะหนึ่งว่าอย่างนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะไม่เหมือนกับนั่งตัวก็เบากายก็เบาจิตใจก็สบายจนกระทั่งตีห้าท่านก็บอกว่าเอามาหากราบพระแล้วก็ทวงกระแสจิตก่อนที่จิตจะรวมเป็นสมาธิได้นั้นมันยึดอารมณ์อะไร

0: คือภาวนารักษาจิตใจได้พอสมควรต้องจำไว้พิธีนี้อย่าลืมนี่แหละที่แก้บัญญัติจะสึกอยู่เดี๋ยวนี้ฉันว่างั้นตั้งแต่วันนั้นมาจิตใจก็ได้รับความสบายการที่จะศึกษาลาเพศไปเป็นฆราวาสนั้นก็รู้สึกว่ามันค่อยจางไปจางไป
1: ในปีนั้นท่านได้จาริกไปยังบ้านคำบงโขงเจียมอุบลราชธานีอันเป็นมาตุภูมิแผ่นดินถิ่นเกิดของท่านเพื่อโปรดนางจันทร์แก่นแก้วโยมมารดาผ้ากาสาวพัดและรังสีแห่งธรรมของพระลูกชายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้นางจันทร์แก่นแก้วปิติศรัทธาในบุญบารมีของพระลูกชายหาได้เปลือกปานท่านพระอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมโปรดโยมารดาจนมาเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งโยมารดาได้สมาทานศีล8ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นชีวิตจิตใจตราบจนสิ้นอายุขัยปีพุทธศักราช2459หลังจากออกพรรษาแล้วท่านได้จาริกไปยังผากูดบ้านหนองสูงอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมซึ่งท่านพระอาจารย์เสากันตศรีโลพำนักอยู่ที่นั่นท่านพระอาจารย์เสาเดิมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าต่อมาท่านพิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันท่านเลยอธิษฐานของดจากความปรารถนานั้นและขอประมวลมาเพื่อสร้างความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติอีกต่อไปท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นมีความรักและเคารพในคุณธรรมของกันและกัน
2: ไปนึกถึงหลวงปู่เสาโอ้เราห่างครูบาอาจารย์มาเยอะหลายปีแล้วคงชลอยจะเป็นอันนี้แน่นอนไม่ทำกิจวัตรไม่ได้ทำอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์นานแล้วกลับได้บาดกดก็กลับลงมาถึงหลวงปู่เสาคงจะอยู่ที่ถ้ำผากูดถ้ำผากูดอำเภอคำชะอีมึงมาแล้วไปขอทำวัตรทำวัตรยังไงตื่นเช้าก็ทำเป็นพระใหม่เนรใหม่อะรับบาตรครูบาอาจารย์ไปไว้ที่โรงฉันซักผ้าสงน้ำครูบาอาจารย์จะสงน้ำรับสงน้ำเช็ดเท้าเช็ดอะไรทำเหมือนกันเนรมันก็พระใหม่หลวงปู่เสาก็บอกว่าท่านมั่นให้พระน้อยพระเล็กก็ทำท่านไม่ต้องทำหรอกท่านไม่ต้องทำก็ขอทำเมื่อพูดอย่างนั้นก็หลวงปู่เสาคงจะรู้ว่าความตั้งใจว่าต้องมีอันใดอันหนึ่งไม่งั้นจะไม่ธรรมดาคือเนียนจะต้มน้ำร้อนตอนค่ำหลวงปู่เสาท่านจะส่งน้ำร้อนน้ำอุ่นหลวงปู่มั่นก็รับจากเนียนส่งเองทูเองให้ครูบาอาจารย์เองเช็ดทูเองเปลี่ยนผ้าปิดผ้าตากผ้าเองตามส่งเนียนก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านบอกว่าให้ทำพระก็ไม่รู้จะทำยังไงวัดอันนั้นสันเสร็จอุ้มบาตรกันมาล้างอุ้มอุปถวายใส่ถลกบาตรก็ถวายตอนรับส่งผ้าสังฆาติจีวรทำอยู่งั้นเดือนเมื่อตรวจดูแล้วเมื่อทำจิตนิ่งสนิทเลยท่านไม่มีอะไรสะเทือนอีกแล้วรู้สึกว่านิ่งสนิทแน่นจริงๆก็ได้เวลาหลวงปู่เสานี่เป็นข้ออันหนึ่งบางอาจารย์ท่านเล่าบอกว่าจิตบางสิ่งบางอย่างถ้าจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดหรือว่าอริยะล่ะหรือว่าผู้รู้ทั้งหลายบางสิ่งบางอย่างครูบาอาจารย์นั่นแหละทำให้จิตนั้นเต็มถ้าจะห่างครูห่างอาจารย์โดยไม่ปฏิบัติธรรมโดยไม่เอื้อเฟื้อไม่ระลึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งที่ท่านอยู่มันเป็นไปเท่าไหร่จิตก็จะไม่เต็มอย่าง

0: ที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านได้เล่าไว้ครูบาอาจารย์เป็นที่วางจิตได้ดีที่สุด
1: ในระยะปฐมแห่งการแสวงธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาเสมอในช่วงมัชฌิมวัยเวลาจำพรรษามักแยกกันอยู่ทั้งนี้อาจเกี่ยวกับต่างก็มีศิษยานุศิษย์เพิ่มมากขึ้นจำต้องแยกกันอยู่เพื่อเบาภาระในการจัดที่พักอาศัยแม้จะแยกกันอยู่แต่ท่านก็มิคลายความผูกพันยังคงเป็นห่วงและคิดถึงกันเสมอพุทธศักราช2460ท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นไปอีสานเหนือจำพรรษาที่บ้านดงปอห้วยหลวงอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2461จำพรรษาที่ถ้ำผาบิ่งจังหวัดเลยพุทธศักราช2462ท่านมาจำพรรษาที่ป่าบ้านค้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งในครั้งนั้นมีพระติดตามมาศึกษาปฏิบัติเจริญสมณธรรมกับท่านหลายรูปอาทิพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมพระอาจารย์สุวรรณพระอาจารย์แหวนพระอาจารย์ตื้อที่ป่าบ้านค้อแห่งนี้การต่อมาคณะศรัทธาพระและชาวบ้านได้สร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดสารวารีและมีการอนุรักษ์กุฏิกรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่นไว้เพื่อให้ศิษย์และอนุชนรุ่นหลังได้คารวะระลึกถึงอุโบสถของวัดสารวารีในปัจจุบันเป็นโบสถ์ยื่นไปในน้ำหรือที่เรียกว่าโบสถ์น้ำหน้าบันอุโบสถมีภาพพระอาจารย์มั่นประดิษฐานให้ปรากฏบานประตูบรรจงแกะสลักไม้เป็นภาพท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่น

บานหน้าต่างก็แกสลักเป็นภาพของท่านพระอาจารย์มั่นและพระธุดงค์กรรมฐานที่เป็นสหธรรมิกและศิษย์ของท่านภายในอุโบสถเบื้องหน้าพระประธานประดิษฐานพระพุทธรูปสลักจากศิลาที่กล่าวสืบทอดกันว่าเป็นฝีมือการแกะของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิต่อมาพระและชาวบ้านได้เคลือบสีทองถวายอีกทีหนึ่งบริเวณตำบลบ้านค้อปัจจุบันมีวัดป่าอีกแห่งหนึ่งคือวัดป่าบ้านหนองกองซึ่งเป็นสถานที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยมาพำนักณเสนาสนะป่าในครั้งอดีตที่วัดแห่งนี้มีต้นกระบอกต้นหนึ่งซึ่งกล่าวกันว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ปลูกไว้

0: ุทธศักราช2463ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระได้นำหมู่คณะพระกรรมฐานมาพำนักจำพรรษาที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายสถานที่แห่งนี้การต่อมาและจะสร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าวัดอรัญวาสีการออกทุดงในครั้งอดีตของพ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐานนี่เพียงแต่เป็นการออกจาริกปฏิบัติสมณธรรมทุดงควัดและเผยแผ่ศาสนธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางหลักปักฐานให้เกิดวัดวาศาสนาสถานปฏิบัติธรรมตามทางรอยธรรมขึ้นอีกด้วยวัดอรัญวาสีเป็นวัดป่าที่มีพระกรรมฐานสำคัญเคยมาพำนักจำลองพระพุทธศาสนาอาทิพระอาจารย์สุวรรณซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญวาสีแห่งนี้พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรซึ่งมาพำนักกับท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อปีพุทธศักราช2468พระเถระที่พำนักจำพรรษาณวัดอรัญวาสีเป็นเวลานานเกือบ9ปีสร้างศาสนบุคคลและศาสนวัตถุให้แก่พระศาสนาเป็นอันมากคือพระราชนิโรธรังสีหรือหลวงปู่เทศรังสีซึ่งเป็นศิษย์สำคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระของพระธุดงค์คกรรมฐาน
1: ทั้งที่หลวงปู่เทศพาไปฝากไว้กับหลวงปู่มั่นนี่นะครับว่าได้ช่วยท่านอาจารย์วันนี่นะในการอุปถัมภ์รับใช้หลวงปู่นี่นนได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างครับ
2: ก็ไปนวดไปเฟ้นธรรมดานี่ไม่ใช่หมอนวดหรอกแต่ว่ามันจะเป็นแค่นวดเป็นในความจะเป็นก็ลูกศิษย์อาจารย์ก็ธรรมดาพอดีสองทุ่มแล้วก็เข้ามาท่านก็เทศส่วนรวมส่วนมากคือว่าพระเข้าออกอยู่ตลอดแรงเลยนะพวกนึงเข้าพวกนึงออกพวกนึงเข้าพวกนึงออกอยู่แต่ก่อนมันก็ทางเป็นลำบากเดินจากพรรณนาไปทั้งวันกว่าจะถึงเงินในบ้านหนองคือนะเข้าไปอยู่สองวันสามวันก็ออกมาสี่วันห้าวันออกมาเข้าไปอย่างนั้นเข้าออกอยู่ทั้งประเทศรวมส่วนรวมไปเลยมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไปพระเล็กพระน้อยติดตามไปขึ้นไปบนกุฏิทั้งประเทศตลอดแค่ถึงพอสมควรแล้วก็ถึงสองทุ่มไปถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนั่นก็เลิกพอเลิกนั้นก็เข้าห้องอาตมาก็ปฏิบัตินะก็หยิบกลับปุ๊บก็กลับได้ทุกวันนี่นะไม่ค่อยได้ขาดหรอกแต่ว่าถึงเข้าพรรษาทีแรกก็ต่างคนต่างองค์ต่างเข้าพรรษาทีแรกก็หยุดทำอยู่นั้นตลอดทั้งสองปีนะใครยังมาจริงไหนทั้งประเทศได้ฟังท่านไม่ได้พูดในส่วนตัวบางทีก็พูดเล็กน้อยไปธรรมดาเนี่ยนะพูดคุยกันอันนี้ไปแล้วก็แล้วไปในเรื่องนะ
1: แล้วถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยของหลวงปู่ตามที่ได้เห็นนะดูไ
2: หมหลวงปู่เขาก็ถามจะมาเหมือนกันว่าหลวงปู่มามันเป็นพระครูบาอาจารย์ที่ดุจะมาก็ตอบกับว่าดุแต่คนผิดคนถูกไม่ดุคนถูกไม่ชมถ้าจะว่าดุก็ดุดุแต่คนผิดคนถูกนะท่านชมอย่างนั้นดังนั้นเราคนจะมากกว่าท่านดุที่จริงนั้นนิสัยท่านเป็นอย่างนั้นท่านใจคนใจเด็ด
0: พุทธศักราช2464ท่านจำพรรษาที่วัดห้วยทรายอำเภอคำชะอีนครพนมพุทธศักราช2465ท่านจาริกมายังสกลนครพำนักจำพรรษาที่หนองลาดอำเภอวาริชภูมิปีพุทธศักราช2466อันเป็นปีที่8แห่งการออกธุดงค์ให้การอบรมแนะนำธรรมปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ไปพำนักจำพรรษาที่วัดมหาชัยบ้านหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูวัดแห่งนี้แต่เดิมเรียกว่าวัดมหาธาตุเจดีเนื่องด้วยมีเจดีโบราณประดิษฐานอยู่ปัจจุบันจะเห็นหอไตรขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้ยืนหยัดกล้ำแดดกล้ำฝนจนชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาแต่ศาสนสถานหลักๆ ยังคงได้รับการบูรณะตามแรงศรัทธาด้วยดีตลอดมาข้อวัดปฏิบัติประจำองค์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพอประมวลได้ว่าตอนเช้าออกจากที่ภาวนาแล้วลงเดินจงกรมก่อนบิณฑบาตพอได้เวลาแล้วก็ออกบิณฑบาตหลังจังหันหรือฉันภัตตาหารแล้วท่านจะเดินจงกรมจนจวนเที่ยงวันจึงเข้าสู่ที่พักสักครู่เมื่อพักแล้วจะเข้าที่ทำสมาธิประมาณชั่วโมงครึ่งจากนั้นก็ลงเดินจงกรมอีกจนถึงเวลาบ่ายสี่โมงอันได้เวลาปัดกวาดลานวัดหรือที่พักเสร็จแล้วส่งน้ำแล้วเข้าทางจงกรมอีกจนถึงค่ำคืนหนึ่งคืนหนึ่งท่านพักจำวัดราวสี่ชั่วโมงเป็นอย่างมาก
3: ท่านตื่นเวลาเช้านะตีสามตรงไม่มีพลาดเชิญพรหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วท่านจะล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จแล้วก็ท่านก็สวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์ของท่านประมาณ30นาทีต่อจากนั้นท่านก็นั่งเข้าสมาธิจนกระทั่งถึงในเวลา6นาฬิกาตรงไม่มีพลาดออกจากนั้นมาแล้วก็ท่านก็ล้างหน้าอีกทีนึงแล้วก็ลงไปเดินจงกรมหลังจากเดินจงกรมแล้วกระทั่งกำหนดเวลาว่าพอสมควรแก่การเที่ยวโคจรบิณฑบาตท่านก็นำหมู่เที่ยวไปโคจรบิณฑบาตหลังจากโคจรบิณฑบาตแล้วก็ท่านกลับมาที่ศาลาโรงฉันก็แจกอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้วท่านก็ฉันทีนี้สำหรับประชาชนที่มาทางไกลก็ดีหรือประชาชนที่อยู่ใกล้ก็ตามถ้าอยากจะพบกับท่านนั่นก็ขอให้ท่านจะเปิดโอกาสให้เวลานั้นล่ะเวลาที่หลังจากท่านฉันอาหารเสร็จประมาณ1ชั่วโมงหรือประมาณ30นาทีต่อจากนั้นมาชาวบ้านจะไม่ให้เข้าไปในวัดเลยอีกเลยนอกจากมีกิจนิมนต์จำเป็นท่านจึงจะให้เข้าไปให้ต่อยให้เพื่อนภิกษุสามเณรได้อยู่อย่างสบายและท่านยังมักพูดว่ามาวัดก็สำหรับมาให้พวกพระสงฆ์สามเณรอยู่บ้านก็สำหรับให้ชาวบ้านอยู่แล้วพวกชาวบ้านยังไม่จะมาอยู่มาวัดทำไมท่านก็พูดเป็นเชิงตลกหรือประชดไปอย่างนั้นไปเลยเจริญพรแล้วทีนี้พอต่อจากนั้นท่านก็พักผ่อนพอพักผ่อนไปแล้วก็เท่าที่หลวงตาสังเกตดูนี่ประมาณสัก11นาฬิกานี่ท่านจะลุกขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ล้างหน้าแล้วก็ไหว้พระประมาณ30นาทีแล้วก็ท่านก็นั่งสมาธิอีกนั่งสมาธิประมาณ1ชั่วโมงแล้วท่านออกมาพอออกมาแล้วก็ท่านก็จะมาฉันน้ำร้อนน้ำชาแล้วท่านก็มีฉันน้ำร้อนน้ำชาแล้วก็มีสูบบุหรี่บ้างแล้วก็มีอันกินหมากบ้างนะแล้วก็มีการบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรรวมทั้งพระภิกษุผู้อยู่ใกล้ชิดโดยกันทยอยกันขึ้นไปถวายน้ำร้อนน้ำชาท่านแหละแล้วก็มีการสนทนากันเรื่องโลกบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ส่วนมากไปเป็นเรื่องสนทนาเรื่องธรรมะธรรมโมเนี่ยนะเรื่องข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละแล้วก็การสนทนาของท่านเป็นสนทนาแบบกันเองท่านไม่ถือเนื้อถือตัวเลยแล้วก็ทำให้ความรักความสนิทสนมและความคุ้นเคยในระหว่างสารสิทธิ์กับท่านอาจารย์นั่นผูกพันกันยิ่งขึ้นเจริญพร
0: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นผู้มีประวัติปฏิปทาศีลาจารวัดอันประณีตสง่างามเป็นประวัติที่ทรงดอกทรงผลตลอดต้นชนปลายสวยงามมาทุกระยะเป็นที่เคารพเลื่อมใสของสาธุชนอย่างไพศาลกิตติศัพท์กิตติคุณฟุ้งขจรไปทั่วสารทิศท่านเป็นผู้สืบทอดสุปฏิบัติอุชุยายะสามีจิตปฏิบัติจากพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าพระสาวกผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นมหาสมณะผู้ทรงไว้ซึ่งปฏิปทาความรู้ความสามารถประสาทธรรมตามทางที่พระบรมศาสดาประทานไว้อย่างสิ้นสงสัย

0: จิตใจที่ได้รับการพัฒนาด้วยอัดด้วยธรรมด้วยดีจิตที่ได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้วย่อมนำความสันติสุขสู่ชีวิตและสังคมการพัฒนาที่จำเป็นคือการพัฒนาจิตใจเพราะการพัฒนาเพียงด้านวัตถุอย่างเดียวแต่ใจรุ่มร้อนเป็นไฟมุ่งแต่ทำลายล้างกันเอารัดเอาเปรียบช่อฉนก็ไม่แตกต่างอะไรกับการโหมไฟในแดนนรกฉะนั้นผู้ฉลาดแหลมคมจึงนิยมการพัฒนาจิตใจก่อนการพัฒนาอื่นใดท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นพระอาจารย์ด้านพัฒนาจิตใจคนเมื่อท่านบรรลุธรรมเห็นธรรมท่านได้มีเมตตาแจกแจงแสดงธรรมให้การอบรมด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลปีพุทธศักราช2467ท่านจาริกจากหนองบัวลำพูมาสู่บ้านคออำเภอบ้านผืออุดรธานีซึ่งท่านเคยจำพรรษาเมื่อ5ปีผ่านมาครั้งนี้ท่านได้จาริกไปแถบบ้านนาหมีนายูงผาแดงที่ผาแดงบนภูสูงตระหง่านนี้ท่านพระอาจารย์มั่นออกทุดงมาลำพังเพียงด้วยบริขารจำเป็นเช่นบาตรกรดเท่านั้นท่านขึ้นไปพำนักบนเนื้อผาบำเพ็ญภาวนาบนแผ่นหินที่ไม่กว้างนักเมื่อพิจารณาจากสถานที่แห่งนี้ก็ได้ประจักษ์ว่าผู้พำนักพักอาศัยจะต้องมีสติระลึกรู้เสมอเพราะเบื้องข้างเบื้องหน้าคือหุบเหวที่อันตรายถ้าเกิดพลัดหล่นลงไปใกล้ๆกันจะเป็นถ้ำเล็กๆพอพักอาศัยได้ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำหลวงปู่มั่นด้านบนเป็นลานหินท่านใช้เป็นทางเดินจงกรมบำเพ็ญความเพียรบริเวณผาแดงมีธรรมชาติงดงามเจริญตาเจริญใจเหมาะแก่การเจริญธรรมใกล้กันก็มีน้ำตกยูทองที่มีน้ำตกไหลสะพรั่งลงมาในช่วงฤดูฝนและมีน้ำตกอีกแห่งที่เป็นแหล่งส่งน้ำของท่านในครั้งมาพำนักบนภูแห่งนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ประจำอุทยานได้ออกสำรวจสถานที่ที่พระอาจารย์มั่นเคยมาปฏิบัติธรรมและได้บันทึกรายงานไว้ดังนี
1: ้ซึ่งท่านหลวงปู่มั่นได้เดินธุดงค์อยู่ในถ้ำของวนอุทยานนายูน้ำสมข้าพเจ้าได้สอบถามราษฎรในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านและผู้ให้ข้อมูลก็คือนายคำตาปากแก้วเกิดวันที่12กค2พศ2454ปัจจุบันบ้านเลขที่11หมู่ที่2ตำบลนายุงอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีอายุปัจจุบัน86ปียังมีชีวิตอยู่ท่านให้ข้อมูลว่าหลวงปู่มั่นภูริโตในสมัยนั้นในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เป็นป่าดงดิบนะทึบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติมากคือท่านหลวงปู่ท่านมาคนเดียวสมัยนั้นนายคำตาว่าเพิ่งเห็นพระครั้งแรกท่านมาจำพรรษาที่บ้านนาหมีตรงที่ท่านจำพรรษานั้นปัจจุบันเป็นวัดป่าโนนสว่างหมู่ที่2ตำบลนายุงอำเภอนายุงจังหวัดธานีสำหรับตอนกลางวันหลวงปู่จะขึ้นมาที่ถ้ำของหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นพื้นที่วนอุทยานนายุงน้ำสมซึ่งส่วนใหญ่เรียกติดปากถ้ำอาจารย์มั่นซึ่งอยู่ในบริเวณจุดชมวิวผาแดงในช่วงนั้นนายคำตาป่าแก้วอายุ12ปี
2: ลาขึ้นไปถ้ำพุ่นแล้วไปผมก็บ่ฮู้จักกันถ้ำนั้นไปเชอยากลงไปห้อมเห็นคำเฮาเนี่ยเออก็ลงปั๊บลงไปหันมาไล่แม่งอันขี้นาคออกให้เพิ่นล่ะเพิ่นลงแบกหันแล้วมีดอ่อนสอนอ้าวเพิ่นไปจังใดบ้านเนี่ยไปซองมึงดูเพิ่นลงไปนี้แล้วว่าลงไปมาแล้วมีเห็นแซมงับพอหล่มนั่นนี่ล่ะที่เฮารถนี้ล่ะเพิ่นถ้ำนะเลาะหน้าผาบักแดงๆไปเห็นซุมมือนี้แต่เบิ่งกันไหน
0: จากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าในถิ่นนี้ได้ทราบว่าครั้งที่ท่านหลวงปู่มั่นมาพำนักนั้นท่านพระอาจารย์สาวและศิษย์ก็เคยมาพบท่านที่บ้านสว่าง ซึ่งไม่ห่างจากที่นี่พระอาจารย์มั่นจะลงจากเขาบิณฑบาตตามหมู่บ้านและกลับขึ้นมาพำนักบนภูนี้ที่เชิงภูมีหมู่บ้านเล็กๆซึ่งกล่าวกันว่าบางครั้งท่านลงมาพำนักอบรมพระและชาวบ้านปัจจุบันเป็นศาสนสถานชื่อวัดโพชัยเมื่อถึงเวลาอันสมควรท่านได้จาริกไปยังถิ่นอื่นไปแบบสุขโตตามวิสัยผู้ไม่ยึดติดที่ติดถิ่นปีพุทธศักราช2468ท่านพำนักจำพรรษาที่วัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในช่วงนี้ได้มีพระภิกษุสามเณรมาขออนุญาตพำนักศึกษาปฏิบัติจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นจำนวน16รูปในจำนวนนี้ประกอบด้วยพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรพระอาจารย์กู่ธรรมทิโนพระอาจารย์กว่าสุมโนพระอาจารย์อ่อนญาณสิริเป็นต้นใกล้ออกพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นได้จัดประชุมหมู่ศิษย์เพื่อเตรียมออกธุดงค์หาที่วิเวกโดยจัดแยกออกเป็นชุดๆแนะนำให้เดินเลียบภูเขาภาวนาวิเวกไปตามแนวภูเขาแต่ละชุดก็ไม่จำเป็นต้องเดินธุดงค์ไปด้วยกันตลอดระหว่างทางท่านใดอยากไปพักวิเวกณที่ใดเช่นตามถ้ำซึ่งมีอยู่ตามรายทางก็ทำได้เพียงแต่ให้บอกกันให้ทราบในระหว่างพระภิกษุชุดเดียวกันเพื่อจะได้นัดหมายไปพบกันข้างหน้าเพื่อเดินธุดงค์ต่อไปได้อีกปีพุทธศักราช2467อันเป็นวาระหนึ่งทศวรรษแห่งการจาริกเผยแพร่ธรรมในแผ่นดินอีสานท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระจำพรรษาที่บ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นบ้านป่าหนาแน่นด้วยต้นไม้และไข้ป่ามาเลเรียเมื่อออกพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์เสาได้ร่วมประชุมคณะศิษย์ที่บ้านโนนแดงเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆให้ดำเนินไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกันจากนั้นได้แยกย้ายกันออกแสวงวิเวกตามป่าเขาในปีนั้นมารดาของนางนุ่มชวานนท์โยมอุปถัมภ์ถึงแก่กรรมท่านพระอาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์เสาได้เดินทางมาที่สกลนครเพื่อร่วมงานชาปนกิจโดยพำนักอยู่ณเสนาสนะป่าปัจจุบันคือวัดป่าสุทธาวาสได้มีพระเนรที่เป็นลูกศิษย์มาสมทบท่ามกลางความศรัทธายินดีของชาวสกลนครที่ได้พบพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาชุมนุมกันเป็นอันมากชาวบ้านมีความตื่นตัวในเรื่องการบำเพ็ญบุญรักษาศีลเจริญภาวนาท่านพระอาจารย์มั่นได้เมตตาสนองศรัทธาด้วยการแจกแจงแสดงธรรมให้การอบรมอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส
3: ในขณะนั้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ไปพักที่วัดสุทธาวาสทางท่านมหาเสงก็จัดวาระให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติประจำท่านอาจารย์มั่นเมื่อท่านไปถึงวัดสุทธาวาสแล้วก็ได้พักอยู่ที่กุฏิกรรมฐานเล็กๆขนาดหลังนี้นะซึ่งโยมนุ่มโยมนินและนายวิเศษวัฒนสุชาตินายวิเศษจึงเป็นเขยของนายนุ่มได้พากันสร้างขึ้นถวายท่านเมื่อท่านไปพักอยู่ณที่นั้นพระเจ้าก็เป็นผู้ปฏิบัติประจำทั้งตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้สำหรับหลวงปู่มั่นนั้นท่านเป็นคนใจเด็ดเดี่ยวพูดอะไรคำใดก็คำนั้นแต่คนโดยมากเข้าใจว่าท่านดุ แต่ความเป็นจริงท่านมีเมตตาแก่ผู้ที่ไปหานั้นเป็นอย่างมากที่นี้การปฏิบัติท่านนั้นตอนเวลาเย็นขนาดนี้ท่านก็เดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมเสร็จก็ขึ้นไปบนศาลาฉันน้ำร้อนน้ำชากันเสร็จท่านก็ให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณรซึ่งอยู่ในสำนักนั้นประมาณ40หรือ50องค์ส่วนครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ก็มีท่านอาจารย์เทศจรังสีท่านอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรท่านอาจารย์อ่อนแล้วก็มีหลายองค์ซึ่งนี่เท่าที่จำได้ที่นี้ในวันหนึ่งก็มีญาติโยมเขามาอาราธนาท่านว่าการบิณฑบาตนั้นไม่ต้องเข้าไปถึงในเมืองไม่อยู่ที่นอกวัดประมาณสัก10เส้นและผู้ที่จะมาใส่บาตรนั้นก็มีพวกแม่นุ่มแม่นินคุณวิสิตคุณวิเศษและกลุ่มลูกหลานที่เขาสร้างวัดนั้นมาใส่บาตรมีแปลกอยู่วันหนึ่งท่านเดินจงกรมตั้งแต่ประมาณ5จนกระทั่งถึง1โมงข้าพเจ้าก็ไปอาราธนาท่านเตรียมบาตรเตรียมอะไรเสร็จแล้วแต่อาราธนาท่านให้ออกบิณฑบาตท่านก็บอกว่าเขายังไม่มาเมื่อคืนเนี่ยเขาไปดูหนังแล้วก็มันนอนตื่นสายมันนึ่งข้าวยังไม่สุกพออะไรประมาณสักโมงครึ่งท่านก็บอกว่าเอาไปละหลวงพ่อก็พายบาตรให้ท่านเดินตามหลังไปพอไปถึงที่เคยรับบาตรท่านบอกว่าเขาจะนั่งรถ3ล้อสีแดงมาทีนี้พอเขามาถึงก็นั่งรถ3ล้อสีแดงกันมาแล้วเข้าแถวกันแล้วก็เอาบาตรถวายท่านท่านก็รับบาตรมารับบาตรเสร็จหลวงพ่อก็รับเอาบาตรจากท่านมาถวายทั้งบาตรเจ้าของด้วยก็กลับมาทีนี้พอกลับมาก็มีโยมผู้ที่มีศรัทธาไม่ทราบว่าใครเอาผ้าไหมชนิดอย่างดีเขาเรียกว่าหูกหนึ่งคือยาวตัดจีวรได้สัก2ตัวนั่นแหละทีนี้พอท่านชักบังสกุลเสร็จแล้วเราก็รับจากท่านแล้วก็เอาไปฉันเอาไปเก็บไว้ก่อนก็ขึ้นบนศาลาหอฉันแล้วก็จัดอาหารลงบาตรในขณะนั้นหลวงพ่อได้สังเกตท่านเอาอาหารอะไรบ้างลงในบาตรเอามากก็น้อยเท่าไหร่แต่ทีนี้ก็นั่งดูอยู่3วันก็จำได้พอวันที่4ก็จัดอาหารลงบาตรท่านได้เมื่อท่านฉันเสร็จแล้วก็เหลือนิดหน่อยแล้วก็บาตรท่านไปล้างไปเช็ดทำให้ดีตามปกติที่ท่านเคยทำเองทีนี้ส่วนครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เช่นท่านอาจารย์ฟั่นท่านอาจารย์เทศเป็นต้นพอเสร็จแล้วท่านก็ว่าเอ๊มหานี่มีคาถาดีอย่างไรหลวงปู่ท่านถึงไม่ดูพวกผมไปจับบาตรทำไมได้มีแต่ท่านดูแล้วก็มีมหาคนเดียวนี่แหละที่จับบาตรท่านได้น้องพ่อก็เกิดปีติคือความดีใจว่าเราได้ปฏิบัติ พระผู้เฒ่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในขณะนั้นอายุของท่านก็ประมาณ70เศษ
0: จากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ออกทุดงมุ่งไปทางจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมนำโยมารดาที่ออกปฏิบัติธรรมกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเมื่อถึงบ้านหนองขอนอำเภอบุ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้มีคณะศรัทธาอาราธนาให้ท่านพำนักจำพรรษาท่านพิจารณาแล้วเห็นสมควรจึงรับอาราธนาปีพุทธศักราช2470ท่านพระอาจารย์มั่นจำพรรษาที่บ้านหนองขอนมีพระเนรมาจำพรรษากับท่านเป็นจำนวนมากครั้นออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นออกเดินทุดงไปยังเมืองอุบลพำนักที่วัดบูรพาอันเป็นอารามที่ท่านเคยพำนักครั้งเริ่มศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์เสาที่วัดบูรพาท่านได้มีโอกาสพบกับท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเจ้าอาวาสวัดสาปทุมที่ขึ้นมาเมืองอุบลท่านทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งต่อมาเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นทุดงลงมากรุงเทพก็มาพำนักที่วัดสาปทุมในช่วงที่อยู่เมืองอุบลมีพระลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นที่ทราบข่าวว่าท่านอยู่ที่นี่ก็ทยอยเดินทางมากราบสักการะศึกษาธรรมจากท่านเมื่อมีโอกาสได้มีการประชุมทบทวนบทบาทของหมู่คณะแนะนำการปฏิบัติและมอบหมายงานปกครองซึ่งครั้งนั้นท่านพระอาจารย์สิงขันธยาคโมและท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลได้รับมอบหมายภาระในการดูแลหมู่คณะพอตกหน้าแล้งท่านพระอาจารย์มั่นก็พาโยมารดาของท่านออกเดินทางร้อนแรงมาเรื่อยจนถึงบ้านคำบงโขงเจียงสีเมืองใหม่เมืองอุบลท่านพระอาจารย์มั่นพำนักที่บ้านคำบงเป็นเวลานานพอสมควรให้การอบรมพระเนรและชาวบ้านพอมีความอบอุ่นโดยทั่วกัน
4: สาเหตุที่ตั้งชื่อบ้านคำบงแต่ก่อนมีแหล่งน้ำคำไหลผ่านหมู่บ้านและมีป่าบงหนาทึบอยู่ในแหล่งหมู่บ้านน้ำคำนั้นขณะนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านคำบงจึงได้ขนานนามว่าบ้านคำบงและบ้านคำบงตั้งมานานประมาณ200ปีและเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่มั่นพุทธิทัตโตบ้านคำบงหมู่8ตำบลทรงยางอำเภอศรีมหาจังหวัดอุบลราชธานี
0: บริเวณบ้านคำบงซึ่งยังพอมีประจักษ์หลักฐานแสดงรอยอดีตแทงประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์อาทิเครื่องมือทอผ้าแบบโบราณที่โยมมารดาของหลวงปู่มั่นเคยใช้ทอผ้าถวายพระกรรมฐานเมื่อโยมมารดากลับมาอยู่บ้านคำบงภาระการดูแลโยมมารดานั้นน้องสาวของท่านเป็นผู้รับหน้าที่ก่อนพระอาจารย์มั่นลาจากนางจันทร์ผู้เป็นโยมมารดากล่าวแก่พระลูกชายว่าท่านอย่าได้เป็นห่วงโยมแม่เลยท่านไม่มีหนี้สินในโยมแม่แล้วท่านอุตส่าห์ภาคเพียรเรียนธรรมวินัยก็ได้มาสงเคราะห์โยแม่ให้รู้จักหนทางแห่งข้อปฏิบัติแล้วและจะขอดำเนินเดินตามทางธรรมตลอดไปขอให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์ไปโดยสวัสดิ์เทอญจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ลาโยมารดาญาติพี่น้องชาวบ้านคำบงมาตุภูมิถิ่นกำเนิดเกิดกายของท่านมุ่งไปทางภาคกลางไปแบบทุดงคกรรมฐานไม่รีบไม่ด่วนเจอหมู่บ้านหรือสถานที่มีน้ำท่าบริบูรณ์ก็กลางกรดลงที่นั้นแล้วพักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่อย่างเย็นใจสมัยอดีตต้องเดินทุดงด้วยเท้าท่านว่ามิได้รีบเร่งกับการเวลาจุดใหญ่อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่ภาวนาเดินทางโดยวิธีจงกรมภาวนาไปอันเป็นการเดินทางที่ได้ประโยชน์ทั้งสองคือทางธรรมและระยะทางบนแผ่นดินทุกย่างก้าวดำเนินเดิน ินไปอย่างมีสติระลึกเตือนตนมิให้ประมาท
5: เราได้เขาไปอยู่เป็นสามเณรน้อยปฏิบัติหลวงปู่มั่นเต็มๆ4ปีโดยไม่ได้ไปจากที่ไหนเลยกับท่านอาจารย์วันอาจารย์หาบัวกำกับอยู่นั่นแหละกับหลวงปู่มั่นเป็นเขียงให้ท่านเหยียบเป็นเขียงให้ท่านซับท่านจะซับไปมอบกายถวายชีวิตเวลาหลวงปู่มั่นด่าเวลาหลวงปู่มั่นดุเวลาหลวงปู่มั่นเทศหนักๆเราดีใจโอ้ยท่านช่วยเราท่านช่วยตีกิเลสเราท่านช่วยไล่กิเลสเราท่านไม่อยากให้เราอยู่กับกิเลสดีใจเวลาท่านเทศดูถึงใจเลยมีจิตใจเข้มแข็งองค์อาจกล้าหาญทำความเพียรถ้าท่านเทศอ่อยเทศอย่างนั้นนี่ไม่ถึงใจเพราะว่ากิเลสมันหนักกิเลสมันต้องอาศัยเครื่องมือตีให้หนักแน่นเพราะฉะนั้นแหละอยู่กับหลวงปู่มั่นได้กำไรได้กำไรในชีวิตเห็นชีวิตมีประโยชน์ท่านไม่ให้ประมาทเราประมาทนิดหน่อยเท่านั้นท่านเตือนเลยทีเดียวท่านรู้วาระจิตใจของศิษยานุศิษย์คนไหนเป็นอย่างไรทำอะไรอยู่อย่างนี้ท่านรู้หมดท่านจะเรียกไปเตือนทีละองค์ทีละองค์ท่านต้องทำอย่างนั้นท่านต้องปฏิบัติอย่างนั้นท่านจึงจะได้ท่านปฏิจจุนั้นไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นท่านจะเรียกเข้าไปเฉพาะหน้าแสดงให้ได้ยินได้ฟังเราก็แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเพื่อคันอยู่ที่ไหนเกาที่นั่นเนี่ยไม่ใช่เกาสุ่มสี่สุ่มห้าเกาสุ่มสี่สุ่มห้ามันก็ไม่ถูกคันที่ไหนเกาที่นั่นมันถูกหลวงปู่มั่นท่านมีนโยบายที่จะสอนลูกศิษย์ลูกหาเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่ไปฟังเทศไปฟังธรรมไปปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นแล้วย่อมได้ธรรมะเป็นอันมากมีลูกศิษย์ลูกหาเผยแพร่ไปทั่วประเทศ
0: ขณะท่านพระอาจารย์มั่นจากหมู่คณะเดินทางมาภาคกลางจุดหมายปลายทางคือกรุงเทพท่านมาเพียงลำพังองค์เดียวเปรียบประดุจพญาคชสารออกจากโขลงท่องป่าเที่ยวหากินโดยลำพังเป็นความอิสระเบาสบายสลัดความหนักหน่วงถ่วงใจกายก็เบาใจก็เบาเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นเดินไปถึงดงพญาเย็นระหว่างโคราชกับสระบุรีมีป่าเขาลำเนาไพรมากทำให้เกิดความชื่นบานหันษาคิดอยากจะพักอยู่ที่นั่นนานๆเพื่อบำเพ็ญเพียรเสริมกำลังใจที่กระหายต่อการอยู่คนเดียวในป่าในเขามานานเมื่อมาเจอทำเลเหมาะๆก็อยากพักภาวนาให้สมใจอยากท่านพระอาจารย์มั่นอาศัยชาวบ้านรายทางโคจรบิณฑบาตเป็นระยะระยะท่านว่าชาวบ้านมีศรัทธาพระธุดงค์เป็นอย่างดีท่านได้จาริกธุดงค์ผ่านดงพญาเย็นผ่านคามนิคมชนบทจากวนาป่าเขาสู่เมืองหลวงเข้าพำนักที่วัดสาปทุมหรือวัดปทุมวนารามราชวรวิหารปทุมวันกรุงเทพ

0: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2538การปฏิบัติราชการให้สำเร็จผลที่พึงประสงค์นั้นนอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถในทางวิชาการแล้วแต่ละบุคคลยังจะต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดีคือความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสำเร็จทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบพร้อมกันด้วยจึงจะสำเร็จผลที่แน่นอนและบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและแผ่นดินพระตำหนักจิตรดาระโหฐานวันที่31มีนาคม2538
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ศุลกากรยึดสินค้าจีน100ล้านบาทสวมสิทธิ์เมดอินไทยแลนด์กรมศุลกากรจับมือกับกรมการค้าต่างประเทศเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจสอบการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าหลังตรวจพบสินค้านำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่แสดงข้อความว่าเมดอินไทยแลนด์เพื่อเตรียมส่งออกไปยังต่างประเทศนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อแสวงหาสิทธิประโยชน์ทางการค้าโดยมิชอบซึ่งอาจบิดเบือนระบบการค้าระหว่างประเทศและกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสินค้าส่งออกไทยพบ2คดีใหญ่ๆมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทคดีแรกเป็นการนำเข้าบุหรี่ยี่ห้อทูมูลจากประเทศจีนจำนวน 5.37 ล้านมวนโดยใช้สิทธิ์ประโยชน์ในเขตปลอดอากรแต่บนบรรจุภัณฑ์กลับบรรจุประเทศกำเนิดเป็นเม็ดอินไทยแลนด์ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง17ล้านบาทคดี2เป็นการนำเข้าใบมีดกึ่งสำเร็จรูปอุปกรณ์มีดอเนกประสงค์และบรรจุภัณฑ์จากประเทศจีนภายใต้สิทธิประโยชน์จากเขตประกอบการเสรีของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นมีดคัตเตอร์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่ายจำนวน 22,000 ชุดระบุบรรจุภัณฑ์ว่า Made in Thailand มีมูลค่าความเสียหายถึง84ล้านบาทรวมทั้ง2คดี100ล้านบาทกรมศุลกากรกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร2560พระราชบัญญัติห้ามนำเข้าที่มีการแสดงถิ่นกำเนิดเป็นเท็จเข้ามาในราชอาณาจักรพุทธศักราช2481และพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพุทธศักราช2522จบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็น ระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: เกษตรเพื่อประชาถ้ากล่าวถึงชาวนาและข้าวนั้นข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่อประเทศไทยเป็นสินค้าส่งออกนำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมหาศาลและเป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านานโดยชาวนากระดูกสันหลังของชาติเป็นผู้ผลิตข้าวบริโภคภายในประเทศและส่งออกขายต่างประเทศซึ่งข้าวไทยเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงและนิยมไปทั่วโลกดังนั้น นโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวกับข้าวย่อมส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นไปของสังคมไทยนอกจากนี้ข้าวยังมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยรวมทั้งเป็นความมั่นคงทางอาหารเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าวรวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาในฐานะกระดูกสันหลังของชาติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่23มิถุนายน2552กำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับยุวชนชาวนาซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวในอนาคตด้วยสนับสนุนโดยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ายะลางัด4มาตรการเด็ดอุ้มทุเรียนแสนตันพุ่งพรวดเท่าตัวดันราคาคุมเข้มลงสกัดความเสี่ยงนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเผยมาตรการเชิงรุกรับมือปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำหลังผลผลิตปี2569พุ่งก้าวกระโดดจาก 48,000 ตันทะยานสู่เกือบ 100,000 ตันพร้อมชนกับผลผลิตหลายจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านเร่งผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อน4มาตรการหลักเร่งกระจายสินค้าพยุงราคาและคุมเข้มความปลอดภัยลงรับซื้อแบบเบ็ดเสร็จนายก้องสกุลระบุว่าเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของจังหวัดยะลาแต่ในปีนี้ปริมาณทุเรียนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวประกอบกับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวตรงกับแหล่งผลิตอื่นทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและเวียดนามทางจังหวัดจึงต้องเร่งกำหนดมาตรการรองรับโดยเฉพาะในช่วงพีคตั้งแต่วันนี้ถึง10สิงหาคม2569เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำกระทบเกษตรกรสำหรับ4มาตรการอุ้มทุเรียนยะลาได้แก่กระตุ้นการบริโภคและส่งตรงทั่วไทยผ่านกลไกกรอ.จังหวัดเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆช่วยกันซื้อทุเรียนเป็นของฝากโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์และบริการส่งตรงถึงบ้านเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตในช่วงวิกฤตแคมเปญ8เซียนทุเรียนต้อนรับงานยะลามาราธอนใช้โอกาสจากการจัดงานวิ่งยะลามาราธอนระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2569ณสนามโรงพิธีช้างเผือกซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนโดยจัดบูธทุเรียนพันธุ์ดีหายากจากแต่ละอำเภอเช่นทุเรียนพันธุ์ก้านยาวลิ้นจี่จากอำเภอกรงปีนังพร้อมแจกคูปองส่วนลดและบริการจะส่งถึงภูมิลำเนาโดยพาณิชย์และเกษตรจังหวัดคาราวานทุเรียนบุกตลาดศักยภาพสูงประสานพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูงเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาเพื่อนำคาราวานทุเรียนยะลาไปเปิดตลาดระบายผลผลิตออกสู่ผู้บริโภคโดยตรงคุมเข้มความปลอดภัยและจัดระบบลงรับซื้อบูรณาการร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและในอำเภอทุกแห่งลงพื้นที่สำรวจและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากลงเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดราคาอ้างอิงหากเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลงจะส่งผลสะเทือนต่อราคารับซื้อของเกษตรกรทันที
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: ม หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะนี่คือรายการสื่อสารไทยค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับบุคคลในแวดวงสื่อสารที่ร่วมสืบสารภาษาไทยและวันนี้คนสื่อของเราเป็นนักร้องหญิงคุณภาพค่ะที่ได้ร่วมสืบสารภาษาไทยรักภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดคุณป่านธนพรแวกประยูนค่ะ
1: คุณปานธนพรแวกประยูนคนสื่อของเราวันนี้นอกจากจะเป็นนักร้องหญิงคุณภาพที่มีพลังเสียงเป็นเลิศแล้วเธอผู้นี้ยังขับร้องบทเพลงได้อย่างชัดถ้อยชัดคำจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษศิลปินหนึ่งทศวรรษเพชรในเพลงเนื่องจากได้รับรางวัลติดต่อกันทุกปีเป็นเวลา10ปีเต็ม
2: ถ้าเราจะต้องสื่อสารอะไรออกไปเนี่ยความชัดเจนต้องมาที่1นะคะความชัดเจนความคมชัดแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าด้วยโครงสร้างของภาษาไทยเป็นภาษาที่ไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายเนื่องจากมีวรรณยุกต์มากมายเมื่อวรรณยุกต์บางทีไปอยู่กับตัวโน้ตก็มีปัญหาในเรื่องของการโกงเสียงซึ่งกันและกันตัวอักษรที่เป็นประเภทเสียงกลางเวลาไปอยู่กับโน้ตนี้มันอาจจะทำให้มีการเหน่อหรือเพี้ยนความหมายไปได้โดยจากการฟังเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักร้องเนี่ยอาจจะต้องมีการทำกันบ้านกับเรื่องของเนื้อเพลงค่อนข้างมากถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูว่าภาษาไทยเรามีพัฒนาการมายาวนานมากๆเลยในแต่ละปีเรามีพจนานุกรมที่ต้องอัปเดตเรื่อยๆแต่ละปีเรามีคำศัพท์แปลกๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคำศัพท์เหล่านั้นถามว่าเราจะไปทิ้งมันได้ไหมเราจะเอาหูเอานาตาไปไล่ที่จะไม่รับรู้มันได้ไหมคำตอบพี่รู้สึกว่าไม่ได้เพราะว่าเราเดินตามโลกวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนี้เราก็จะได้รู้แค่ว่าอ๋อวัฒนธรรมภาษาใหม่เป็นเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ตามอะค่ะจะมีของใหม่ได้ต้องเกิดมาจากของเก่าที่ดีงามในขณะเดียวกันที่เด็กไทยวันนี้ค่อนข้างจะมองข้ามภาษาแล้วก็ย่ำยีกับภาษาเราค่อนข้างมากด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเล่นกับโลกโซเชียลมากเกินไปจนลืมคำนึงถึงความเป็นรากเหง้าจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาชาติต้องรักษาภาษาด้วยค่ะ
3: คงไม่หรอกครับเพราะเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ส่วนมากก็เป็นเฉพาะแค่วัยรุ่นอย่างเดียวผู้ใหญ่เขาก็ยังใช้คำศัพท์เดิมๆอยู่ใช้ให้ถูกสถานการณ์ถูกที่ถูกเวลาแค่นั้นพอครับ
0: ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำคล้ายกับเสียงดนตรีค่ะและเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันก็ก่อให้เกิดคำที่มีความหมายต่างกันด้วยดังนั้นการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนจึงมีความสำคัญช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์อ่านเขียนถูกพูดชัดไปกับเราสื่อสารไทยค่ะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ